0: ที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47 รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7 กันยายน พุทธศักราช 2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไป
0: รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมไม่ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569
4: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2 เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบปรับลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์หนุนสัญญาขายไฟนาน20ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ราคา16บาท23สตางค์ต่อหน่วยพร้อมนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟนอกจากนี้กพช.ยังเห็นชอบขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำในรูปแบบ Net Billing โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลารับซื้อจากเดิม10ปีเพิ่มเป็น20ปี
0: แม้ว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ประเทศอินโดนีเซียยังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นกว่า 4,500 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนที่อาจกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ได้อีกนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงพบจุดความร้อนกว่า 4,538 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่อาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคใต้หลายจังหวัดจะมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเป็นผลดีและจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียได้
1: กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถรับจ้างทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์คือในวันนี้และวันที่26กันยายนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้จึงเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการกรณีทำใหม่และต่ออนุญาตใบขับขี่รถสาธารณะเฉพาะวันเสาร์ในวันนี้และวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 8:30 นถึง 15:30 นาทีณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการจะต้องผ่านการอบรม e-learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com มาเรียบร้อยแล้วโดยสามารถ walk in เข้ารับบริการได้ทันทีกรณีขับรถแท็กซี่ให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถด้วยทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายในกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584
0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนวางแผนกระแสเงินสดก่อนเกษียณคำนวณรายได้ที่ต้องการวางแผนการออมและการลงทุนระยะยาวนายอัศเดชคงสิริ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องตลาดทุนไทยมุ่งสร้างโอกาสเกษียณที่มั่นคงสำหรับทุกคนโดยระบุว่าการวางแผนเกษียณควรเริ่มจากการคำนวณความต้องการกระแสเงินสดหรือรายได้ต่อเดือนเพื่อมีคุณภาพชีวิตตามที่ต้องการแล้วจึงวางแผนการออมและการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเนื่องจากการฝากเงินเพียงอย่างเดียวหากได้รับดอกเบี้ยประมาณร้อยละหนึ่งหรือต่ำกว่าอาจต้องใช้เงินต้นจำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมองระยะยาวจึงมีความสำคัญท่านี้การลงทุนยังมีความผันผวนจึงควรกระจายความเสี่ยงและสามารถเพิ่มทางเลือกด้วยการลงทุนในต่างประเทศพร้อมเตือนให้ระมัดระวังการหลอกลงทุนโดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงและควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 7:16 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่เรียกตัวนางดาเนโคลาเกียอุปทูตอังกฤษประจำรัสเซียเข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมเพิ่มการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนที่จะนำไปใช้สำหรับการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอังกฤษต้องการให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปและทวีความรุนแรงขึ้นด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวหาว่าการที่ทางการรัสเซียเรียกตัวเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนและทำลายความน่าเชื่อถือของอังกฤษบนเวทีโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศจัดสรรงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์ให้แก่ยูเครนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้
1: นายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจำนวน26ครั้งในเมืองตาอีสทางตะวันตกของเยเมนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีฐานที่ตั้งของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนอย่างน้อย300ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเยเมนมากกว่า 112,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและบางส่วนอพยพไปยังประเทศจีบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
0: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในเขตโคฮัตของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาและเปิดฉากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก80รายอย่างไรก็ตามจะไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีเจบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในจังหวัดไคเบอร์ปัตตุนควาพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม4ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงสนามไปแล้ว2นัดเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตและชนะคีร์กีซสถาน 3-0 เซตเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม4ช่วยกันตบเอาชนะไต้หวันอันดับ37ของโลก 3-0 เซต 25-22 25-22 25-20เก็บชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่20กันยายนนี้นั่นกีฬาเทคบอลหญิงคู่รอบแรกไทยส่งคู่หญิงดีกรีแชมป์โลกสุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กัญชาธงลงชิงชัยนัดแรกเอาชนะเมียนมา 2-0 เซตส่วนนัดที่2เอาชนะเลบานอน 2-0 เซตและนัดสุดท้ายของรอบแรกเอาชนะกัมพูชา 12-2 ทั้ง2เซตสุภณิสาวไทยเก็บชัยชนะทั้ง3นัดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้คุณหญิงปฐมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเดินทางเข้าเยี่ยมชมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่มานาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรจะพามีการเพิ่มระยะทางการแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีมีการฝึกซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วนอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบพระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่ทีมนักกีฬาไปสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจหากขึ้นปั่นจักรยานแล้วไม่ต้องกลัวใครเพราะเป้าหมายคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่มุ่งหวังไว้ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์มั่นใจนักปั่นไทยมีลุ้นติดท็อป3ทั้งทางทริอัลชายและหญิงและโรดเลสชายหญิงก็มีโอกาสสร้างผลงานคว้าเหรียญได้สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันนี้เวลา 16:00 น.ที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮะโดยมีเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถือธงชาตินำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น690คนจาก43สมาคมกีฬาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9 ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น
10: 1นาทีกับกปท.
11: สาเหตุของการเกิดควันดำของรถยนต์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุหลายประการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกรองอากาศอุดตันทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสมหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียดการออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดซึ่งรถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามาก เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุดังกล่าวรวมกันส่วนควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งทำให้คาร์บอนบางส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฮโดรคาร์บอนไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงเหลือเป็นขม่าวดำออกมาทางท่อไอเสียดังนั้นการบำรุงรักษาและการปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์รถค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหยาว่าให้เชิญโกศลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบสามตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกศแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจา5ชั้น
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้วิธีการรักษาหลายๆอย่างร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยการเลือกวิธีรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์และผู้ป่วยหรือญาติเพราะอาจมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดแตกต่างกันเช่นความเหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรคความรุนแรงของโรคอายุของผู้ป่วยโรคร่วมอื่นๆรวมทั้งความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักได้ว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: ว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
1: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
0: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: กลับมารับฟังกันในชุดที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายเสียศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ย้ำเจตนารมณ์ของประเทศในที่ประชุมการประนอมข้อพิพาทภาพบังคับภายใต้อันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์และได้เตรียมการอย่างเข้มข้นเพื่อให้พร้อมสำหรับการประชุมครั้งต่อไปเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมสารนิเทศครับผม
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับท่านอธิบดีครับเราจะมาพูดคุยกันเช้านี้เรื่องเกี่ยวกับการประชุมการประนอมข้อพิพาทภาพบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ผ่านผลไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมอยากจะเรียนถามครับว่าในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาที่สิงคโปร์ครับไทยได้เน้นย้ำเจตนารมณ์ที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลกับกัมพูชายังไงบ้างครับผม
4: ค่ะก็ในห้วงวันที่14-16กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะคะหรือเอเจนต์ของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะในถ้อยแถลงเปิดของท่านรองนายกรัฐมนตรีเสียศักดิ์ท่านก็ได้ย้ำจุดยืนนะที่ชัดเจนนะในการเข้าร่วมกระบวนการประนอมของไทยในครั้งนี้ว่าไทยเน้นเรื่องของการกำหนดเขตแดนทางทะเลบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะโดยไทยในฝั่งส่วนของไทยเองเนี่ยเรายังคิดว่าการพูดคุยในกลไกทวิภาคียังคงเป็นกลไกที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะเพื่อสร้างความไว้วางใจแล้วก็นำไปสู่ข้อยุติที่ยั่งยืน อย่างไรก็ดีในฐานะรัฐภาคีอังคอร์สเนี่ยไทยก็ยืนยันการเข้าร่วมกระบวนการนี้ด้วยความสุจริตใจแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมเพื่อจะนำไปสู่การแสวงหาทางออกที่เป็นธรรมและยั่งยืนสำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะโดยในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำกับทางคณะกรรมการประนอมด้วยว่ากระบวนการนี้เนี่ยไม่สามารถจะพิจารณาแยกออกจากบริบทของความสัมพันธ์และสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาได้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะของเหตุการณ์สถานการณ์บริบทต่างๆที่ทำให้นำมาสู่การเข้าร่วมกระบวนการประนอมในครั้งนี้ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ของกระบวนการประนอมครั้งนี้ย่อมจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในอนาคตและในระยะยาวเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องพูดให้คณะกรรมการเข้าใจถึงบริบทในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่าก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้มองเห็นภาพสถานการณ์อย่างชัดเจนครบถ้วนแล้วก็สามารถพิจารณาที่จะนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์กับการแสวงหาทางออกที่เป็นธรรมและยั่งยืนสำหรับทั้งสองฝ่ายต่อไปค่ะ
3: ครับผมอีกเรื่องนึงทราบว่าท่านเน้นย้ำเรื่องเกาะกูดด้วยถูกไหมครับว่ากับพื้นที่ทางบกว่าจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการประนอม
4: ค่ะท่าทีไทยชัดเจนมากนะคะในเรื่องนี้ก็คือเราเข้าสู่กระบวนการนี้เพื่อการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลไม่ใช่เรื่องของเขตแดนทางบกนะคะและเรื่องของเกาะกูดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ค่ะ
3: ครับผมก็แม้ว่าจริงๆแล้วตอนฟังท่านเสียศักดิ์กับท่านปรักสุคนนะครับทั้งสองท่านที่ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงนะครับแม้จะมีรายละเอียดที่ใกล้เคียงกันแต่ทางกัมพูชาเนี่ยจะมีข้อมุ่งเน้นที่สำคัญเลยครับโดยที่เขาจะพูดเลยว่าเขาอยากให้มีการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลแม้ว่าจะตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างกันอาจจะยังไม่สำเร็จก็ตามถ้าเกิดทางคณะกรรมการพิจารณาข้อนี้ครับมันจะนำ ามมาซึ่งปัญหายังไงในอนาคตได้บ้างครับ
4: อันนี้เป็นท่าทีมุมมองของฝ่ายกัมพูชานะคะก็ต้องขอย้ำว่าจุดยืนของเราในเรื่องนี้ก็คือเรื่องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยการกำหนดเขตทางทะเลที่ชัดเจนระหว่างไทยกัมพูชาบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องอื่นๆก็คงจะยังไม่คือขอบเขตของการเข้าสู่กระบวนการครั้งนี้ของเราเนี่ยมุ่งเรื่องของการกำหนดเขตทางทะเลเป็นหลักค่ะแล้วก็ต้องเรียนว่าตัวกฎหมายตัวอนุสัญญาอังคลอสเองเนี่ยประเด็นหลักของอนุสัญญาอังคลอสเป็นเรื่องของเขตแดนทางทะเลก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันต่อไปค่ะแต่ว่าเรายืนยันจุดยืนของเราอย่างชัดเจนไปแล้วในครั้งนี้ค่ะ
3: ครับผมก็คือในขณะนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ทางคณะกรรมการแล้วก็ทางประธานเนี่ยรับฟังข้อเสนอรวมถึงหลักฐานต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายนำมาเสนอในการประชุมแต่ละครั้งถูกต้องไหมครับ
4: ค่ะก็ต้องเรียนว่าครั้งนี้ยังเป็นเรียกว่าเป็นการประชุมครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการทำให้คณะกรรมการเนี่ยเข้าใจนะในจุดยืนของเราและขอบเขตของการที่เรามาเข้าสู่กระบวนการในครั้งนี้เรามีท่าทีที่ชัดเจนเราได้เล่าให้คณะกรรมการฟังอย่างชัดเจนถึงที่มาที่ไปของสถานการณ์ว่าทำไมถึงมาสู่กระบวนการนี้ได้นะคะเพราะไม่ใช่ว่าจุดเริ่มต้นคือกระบวนการแต่ต้องเข้าให้กรรมการเข้าใจถึงบริบทแวดล้อมต่างๆนะเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญในห้วงที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของการที่ตั้งแต่มีกระบวนการอย่างที่ท่านรองนายกเสียศักดิ์พูดนะคะว่าตั้งแต่เรื่องของกระบวนการที่ลีกบทสนทนาทางโทรศัพท์เรื่องของการ
3: ยิ
4: งเข้ามาตรงที่ถึงเป้าหมายพลเรือนของเรานะคะรวมถึงเรื่องของการที่ทหารของเราเนี่ยต้องสูญเสียขาต้องบาดเจ็บไปเพราะทุ่นระเบิดที่กัมพูชาฝังไว้รวมถึงสิ่งที่กัมพูชาได้พยายามบิดเบือนข้อมูลต่างๆให้เป็นประโยชน์กับฝั่งเขามาโดยตลอดนะในขณะที่ไทยเองก็เราก็ต้องพยายามชี้แจงบนข้อเท็จจริงแล้วก็ยึดมั่นในหลักการและหลักกฎหมายระหว่างประเทศมาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะก
3: ็
4: เป็นโอกาสที่คงต้องทำความเข้าใจให้ทางคณะกรรมการได้เห็นภาพเหล่านี้อย่างครบถ้วนสำหรับโดยเฉพาะสำหรับการประชุมครั้งแรกนะคะแต่ในระยะต่อไปก็คิดว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกันถึงในเรื่องของคงนำเสนอในเรื่องข้อมูลใน

0: สำหรับการประชุมครั้งหน้าซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าหรือเดือนตุลาคมนี่แหละที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราจะมีการเตรียมการอย่างเข้มข้นยังไงบ้างครับเพื่อนำเสนอข้อมูลหลักฐานต่อไปครับ
1: ก็เรื่องนี้ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาคณะผู้แทนไทยนะคะซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทั้งกระทรวงการต่างประเทศทั้งหน่วยงานเฉพาะทางทั้งเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะทั้งในส่วนของกองทัพเรือรวมไปถึงทางกระทรวงพลังงานก็ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการเตรียมการมาอย่างดีนะคะทั้งเรื่องของการเตรียมข้อมูลแนวทางชี้แจงแล้วก็มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างเสมอมาต่อเนื่องนะคะรวมถึงเรามีทีมที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างประเทศนะที่เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็ร่วมอยู่ในทีมที่ร่วมให้ข้อแนะนำนะทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเราด้วย อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าการประชุมในครั้งหน้าและต่อๆไปก็คงจะมีการลงรายละเอียดเชิงเทคนิคทางกฎหมายมากขึ้นนะคะก็ขอให้มั่นใจค่ะว่าคณะผู้แทนไทยได้เตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่แล้วก็จะดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมเข้าสู่กระบวนการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของชาตินะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการทั้งจัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ประกอบการพูดคุยกับคณะกรรมการในลำดับต่อไปค่ะ
0: ครับผมถ้ามีโอกาสนะครับในช่วงที่ใกล้ๆจะมีการประชุมอยากจะขอเรียนสัมภาษณ์ท่านอธิบดีครั้งนึงครับผมก็เพื่อจะได้ให้ประชาชนเข้าใจว่าเราเตรียมอะไรพร้อมบ้างในการไปประชุมครั้งถัดไปครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรครับท่านอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่มาเล่าให้เราฟังที่สำคัญที่สุดครับท่านผู้ฟังเราก็ต้องส่งกำลังใจให้กับตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็คณะทำงานของเราทุกท่านที่ดำเนินการทุกอย่างอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้มั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยก็จะยังคงอยู่สืบไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมวันนี้ก็เวลาหมดแล้วครับขอลาท่านอธิบดีไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ท่านผู้ฟังคะสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นำทัพโดยกุลวุฒิวิทิสารและรักชนกอินทนนท์ติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
5: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยในปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าชิงชัยรวมทั้งสิ้น719คนจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองและติด1ใน6ของทวีปเอเชียซึ่ง1ในกีฬาความหวังของไทยนั่นคือกีฬาแบดมินตันซึ่งในครั้งนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยนำทัพมาโดยนักกีฬาระดับท็อปของไทยทั้งรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกพรปวีช่อชูวงศ์หญิงเดี่ยวมือ8ของโลกและกุลวุฒิวิทิสารชายเดี่ยวมือ2ของโลกพร้อมด้วยดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกหลายคนพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญรางวัล
6: คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
5: ด้านโค้ชเป้ภัทรพลเงินศรีสุขผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยเปิดเผยว่าในประเภททีมชายชายเดี่ยว2มือแรกสามารถสู้ได้กับทุกชาติอาจจะต้องพิจารณาการจับคู่ในประเภทชายคู่ตามลักษณะของคู่แข่งอีกครั้งแต่ทีมหญิงมองว่ามีโอกาสลุ้นเหรียญสูงหากผลการจับสลากแบ่งสายออกมาเป็นใจ
7: ประเภททีมจริงๆแล้วถ้าเป็นทีมหญิงนี่ผมว่าค่อนข้างลงตัวแต่ทีมชายเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของประเภทชายคู่ว่าจับแบบไหนเมื่อเจอประเทศอะไรซึ่งก็

0: ีบาร์สในตัวผมเป็นตัวเสริมนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจริงๆแล้วผมว่าถ้าเดี่ยว2ลูกแรกเราก็สู้กับทุกทีมได้นะแล้วก็อีกหนึ่งประเภทคู่ทีนี้ก็ต้องดูเอาส่วนผมเชื่อว่ามันอยู่ที่สายมากกว่า
1: ขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิศสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับ2ของโลกยืนยันว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีที่สุดในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดัน
2: ฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างกลับมาได้ดีครับถึงจะแพ้ในแมตช์จีนนะครับแต่ถือว่าสภาพร่างกายรวมถึงฟอร์มการเล่นเราก็ค่อนข้างกลับมาได้เยอะอยู่ครับเล่น3เกมแล้วเราก็สามารถที่จะยังพอมีแรงอยู่นะครับแล้วก็รวมกับรูปแบบเกมเราก็ยังพอที่จะมีไอเดียในการเล่นครับผม
1: ขณะที่เมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกกล่าวว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ของตัวเองและอาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของตัวเองซึ่งตั้งเป้าทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
3: สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้าย
1: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในประเภททีมแข่งขันในวันที่ 20-24 กันยายนและประเภทบุคคลแข่งขันวันที่ 25-29 กันยายนปุริภัทรสอนการรายงาน
4: แรงงานต่างด้าวยังคงเป็นโจทย์สำคัญของการบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อการเดินหน้าสร้างสมดุลเศรษฐกิจควบคู่สิทธิและคุณภาพชีวิตประชาชนเชิญติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
5: จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกยังคงมีความต้องการแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะในภาคบริการและการท่องเที่ยวขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าวก็เป็นส่วนหนึ่งของกำลังแรงงานที่เข้ามารองรับภาคเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตโดยข้อมูลล่าสุดของจังหวัดพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานกว่า 122,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแรงงานกลุ่มนี้ต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตอย่างไรก็ตามการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวยังคงเป็นโจทย์สำคัญหลายด้านทั้งการควบคุมให้การจ้างงานเป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองอาชีพของคนไทยการเข้าสู่ระบบประกันสังคมตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะกรณีการเจ็บป่วยและการคลอดบุตรซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้กลายเป็นประเด็นที่จังหวัดจะต้องเร่งหาทางบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลกับประชาชนในพื้นที่และจากประเด็นดังกล่าวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงการดูแลแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยผู้ประกันตนทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติที่อยู่ในระบบสามารถใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลและการครอบบุตรได้ตามหลักเกณฑ์พร้อมระบุว่าหากพบปัญหาในการให้บริการภาครัฐสามารถนำข้อมูลเข้าสู่รัฐบาลเพื่อบูรณาการแก้ไขให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
6: ผมเองได้รับการประสานมาจากในส่วนพื้นที่ก็มีการสื่อสารมายังกระทรวงแรงงานในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จริงๆไม่ได้อยู่ในมิติเดียวนะครับทุกมิติทั้งในส่วนของคนไทยที่อยากจะเข้างานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้เราก็มาประสานงานในเบื้องต้น2ก็คือในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จำนวนมากนะครับเราก็ต้องจัดการให้อยู่ในระเบียบอยู่ในร่องรอยและภายใต้กติกาของเราอะนะครับว่างานใดเนี่ยที่กฎหมายอนุญาตให้ทำงานใดกฎหมายไม่อนุญาตนะครับทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลังจากได้รับการหารือแล้วเนี่ยก็คงจะมาทำงานกันอย่างเข้มข้นต่อไปประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งเราเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้ง ILO เมื่อ114ปีที่แล้ว114ปีที่แล้ว ILO ก็คือองค์กรแรงงานโลกเราอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งกฎหมายของเราเนี่ยก็ล้อมาจากอนุสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งเรายึดถือก็คือเรื่องของ non-discrimination หรือการไม่เลือกปฏิบัติเรื่องของมนุษยชนซึ่งเราก็เข้าร่วมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยในกรณีเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของการคลอดบุตรเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในกรอบของกฎหมายที่เราต้องดูแลให้มันเท่าเทียมและทั่วถึงแต่ว่าทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสำนักงานประกันสังคมสามารถที่จะดำเนินการได้ครบทุกคนในส่วนของส่วนงานอื่นของรัฐ นะครับอย่างเช่นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเองผมมีความเชื่อมั่นครับว่าทางกระทรวงก็คงจะดูเรื่องนี้อยู่แล้วก็ต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้มันขาดตกบกพร่องหมายความว่าในกรณีที่เป็นคนไทยต้องได้รับการบริการที่มีความเหมาะสมและทันท่วงทีนะครับตรงไหนที่เป็นประเด็นปัญหาเนี่ยส่งกันมาได้ครับผมเชื่อว่าทางกระทรวงทุกกระทรวงในส่วนของรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะไปดำเนินการเพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมและเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนไทยทุกคนครับ
5: ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดภูเก็ตจึงจำเป็นต้องเดินควบคู่กันทั้งการนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องการตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ทำงานผิดกฎหมายหรือประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยรวมถึงการสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ของแรงงานโดยจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการตรวจสอบและให้ความรู้แก่นายจ้างและสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวของจังหวัดภูเก็ตจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มหรือลดจำนวนแรงงานแต่คือการสร้างระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนตั้งแต่การนำเข้าและการขึ้นทะเบียนการทำงานอย่างถูกกฎหมายการเข้าสู่ระบบประกันสังคมการเข้าถึงบริการสุขภาพไปจนถึงการคุ้มครองอาชีพของคนไทยเพื่อให้แรงงานที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ต้องได้รับบริการจากภาครัฐที่ทั่วถึงและเป้าหมายสำคัญของภูเก็ตคือการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูเก็ตกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐนายจ้างแรงงานและทุกภาคส่วนเพื่อให้ภูเก็ตสามารถเติบโตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้อย่างเป็นระบบเป็นธรรมและยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า3ล้านไร่และมีพืชเศรษฐกิจสำคัญหลายชนิดซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เร่งหาแนวทางป้องกันเพื่อให้มีน้ำใช้ในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
7: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
8: เมื่อสภาพอากาศโลกแปรปรวนสัญญาณเตือนจากปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภาคตะวันตกเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่สำรวจและพบว่าพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นอ้อยมันสำปะหลังและพืชสวนบางส่วนเริ่มส่งสัญญาณการขาดน้ำต้นเหี่ยวเฉาผลผลิตมีแนวโน้มลดลงโดยนายอเนกชื่นอารมณ์เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาและการป้องกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ก้าวผ่านวิกฤตนี
9: ้ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในเรื่องของเอลนีโญเนี่ยเรารับมือนะครับเราเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละนะครับด้วยสถานการณ์ที่มีการคาดการณ์ว่าในปี2569ต่อเนื่องปี2570เนี่ย70นะครับเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเอลนีโญแล้วเราอาจจะพูดไปถึงซุปเปอร์เอลนีโญนะครับอันนี้ส่งผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรเราแน่นอนนะครับต้องยอมรับว่าจังหวัดกาญจนบุรีเราเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งมี13อำเภอนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรกว่า3ล้านไร
8: ่
9: นะครับความหลากหลายทางการทำอาชีพเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่เราเป็นกังวลมาโดยตลอดนะครับเราก็จะเรียกว่าอีสานกาญจนบุรีนะครับซึ่งจะประกอบด้วยอำเภอเหล่าขันอำเภอหนองปืออำเภอบ่อพลอยอำเภอห้วยกระเจ้าแล้วก็อำเภอพนมทวนบางส่วนครับตรงนี้เราเป็นห่วงนะครับในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง13อำเภอเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอดในเรื่องของการใช้น้ำฝนในการทำการเกษตรนะครับตอนนี้เริ่มประสบปัญหาในระดับหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือฝนตกปริมาณน้อยแต่นี้ในสิ่งที่เรารับมือเนี่ยหรือส่งเสริมในเรื่องของปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือปลูกพืชทนแล้งวันนี้เราขอนำเรียนให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้รับฟังทุกท่านทราบว่าเราเองเนี่ยนะครับได้ประสานงานกับหน่วยนะครับทำฝนหลวงภาคกลางนะครับซึ่งตอนนี้หน่วยทำฝนหลวงภาคกลางยังมาตั้งฐานอยู่ที่กองพล9ของเราค่ายสุรศรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้เข้าไปประสานงานพูดคุยซึ่งทางหน่วยได้ทำการขึ้นบินทำฝนหลวงทุกวันเน้นย้ำนะครับบอกว่าเราขึ้นทำทุกวันทีมฝนหลวงที่มาตั้งหน่วยอยู่เนี่ย ก็สู้ไม่ถอยนะครับพยายามทำทุกวิถีทางนะครับให้เกิดฝนตกในบริเวณที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของขาดแคลนน้ำฝนในการทำการเกษตรนะครับเราไม่ได้นิ่งดูดายเราไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเราพยายามสื่อสารให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อมั่นในสิ่งที่ทางเกษตรทางราชการดำเนินการอยู่ตอนนี้ครับ
8: แม้ปรากฏการเอลนีโญจะเป็นภัยธรรมชาติที่ยากจะควบคุมแต่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่แจ้งเตือนอย่างแม่นยำผสานกับความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จะเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรพี่น้องชาวกาญจนบุรีผ่านพ้นวิกฤตความแล้งครั้งนี้ไปได้วุฒิชัยบุญเฉยสวทกาญจนบุรีรายงาน
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
12: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัตไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

0: ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: พ่อแม่คือกำลังใจให้ลูกห่างไกลยาเสพติดที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสจะนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการชีวิตดีไม่เสพติดครับ
2: itu kita mesti hormat

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 8:31 นจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการสุขภาพดีมีสุขครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบุรพาขอเสนอรายการสุขภาพดีมีสุขวันนี้ขอเสนอเรื่องจะเผาผลาญไขมันต้องออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปโดยนงนุชแน่นอุดรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายอย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็น150นาทีต่อสัปดาห์หรืออย่างต่ำต้องไม่ต่ำกว่า30นาทีต่อวันแล้วเราจะต้องออกกำลังกายกี่นาทีร่างกายถึงจะเริ่มเผาผลาญไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดไขมันได้ถูกสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆที่อยู่ในร่างกายโดยร่างกายของคนเรานั้นนะคะจะเก็บสะสมพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนที่ได้รับจากอาหารที่เราทานเข้าไปโดยคาร์โบไฮเดรตจะถูกเก็บสะสมเป็นไกลโคเจนซึ่งสะสมอยู่ในตับและกล้ามเนื้อโปรตีนจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของกล้ามเนื้อส่วนไขมันจะถูกเก็บสะสมเอาไว้ใต้ผิวหนังและรอบๆอวัยวะภายในของร่างกายโดยคนส่วนใหญ่จะมีไขมันในร่างกายที่ประมาณ 15-25% ของน้ำหนักตัวเมื่อเราออกกำลังกายในแบบต่างๆพลังงานที่เราจะใช้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะ 1. พลังงานด่วนทันใจเป็นพลังงานแรกที่ร่างกายสามารถนำมาใช้ก็คือพลังงานที่สะสมอยู่ในเซลล์โดยภาษาคุณหมอจะเรียกกันว่าเป็นพลังงานเพื่อเอาตัวรอดเช่นคนจะเอาเข็มมาจิ้มหน้าก้อนหินกำลังจะหล่นใส่หัวพลังงานพวกนี้มีสะสมอยู่น้อยร่างกายจึงดึงมาใช้ได้ประมาณ20วินาทีเท่านั้นคือมาไวไปไวเหมือนจุดไม่ขีดไฟใช้ไม่นานก็จะหมดไปค่ะ 2. นะคะพลังงานส่วนที่2เรียกว่าอึดได้แต่ไม่นานเพราะได้จากการสลายไกลโคเจนทำให้ได้พลังงานที่สูงและรวดเร็วเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อแต่พลังงานในส่วนนี้อาจจะส่งผลให้ร่างกายเกิดกรดแลคติกขึ้นทำให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้าขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นเป็นตะคริวหากไม่หยุดออกกำลังกายหรือไม่ผ่อนความหนักลงพลังงานนี้จะนำมาใช้ในช่วง20วินาทีถึง2นาทีแรกของการออกแรงเท่านั้นค่ะแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นการเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับถ่านไฟฉายคืออยู่ได้อึดกว่าแต่ถึงเวลาก็หมดอยู่ดีและ3นะคะพลังงานส่วนสุดท้ายเรียกว่าไม่หนักแต่นานเป็นส่วนที่ได้จากการใช้ออกซิเจนในการสันดาบหรือการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันที่สะสมในส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งพลังงานในระบบนี้เปรียบได้กับแบตเตอรี่ที่ร่างกายมีอยู่มหาศาลและสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ร่างกายสามารถออกแรงได้เป็นเวลานานยิ่งถ้าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง10นาทีขึ้นไปร่างกายก็จะใช้พลังงานในส่วนนี้ที่ได้จากการเผาผลาญไขมันอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับทางการแพทย์นะคะจึงแนะนำว่าการออกแรงในระดับปานกลางขึ้นไปจะได้ผลดีที่สุดเราจะได้ไม่หมดแรงไปเสียก่อนและพอออกกำลังกายจนถึงนาทีที่10ร่างกายก็จะเริ่มเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นหลังนาทีที่13ถึง20จะเป็นการเข้าสู่ช่วงการเผาผลาญไขมันอย่างจริงจังโดยไม่กลับไปใช้พลังงานจากส่วนแรกหรือส่วนที่2อีกสมมติว่าถ้าเราออกกำลังกายได้30นาทีด้วยแรงปานกลางและต่อเนื่องกันโดยไม่หยุดพักเราก็จะสามารถเผาผลาญไขมันได้เต็มที่ถึงราว18นาทีกันเลยทีเดียวค่ะและนี่นะคะก็อาจจะเป็นคำตอบที่ว่าทำไมบางคนออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ไม่ผอมสักทีค คงเป็นเพราะออกกำลังกายไม่ถึง10นาทีก็หยุดพักหรือลดระดับการออกกำลังกายลงหรือทำอย่างไม่ต่อเนื่องโดยร่างกายที่กำลังจะใช้พลังงานจากการเผาผลาญไขมันก็หยุดเสียก่อนทำให้ระบบการดึงเอาพลังงานออกมาใช้ของร่างกายต้องย้อนกลับไปใช้พลังงานจากส่วนแรกหรือส่วนที่2สลับกันไปมาทำให้ไม่ได้เผาผลาญไขมันอย่างเต็มที่เสียทีและถ้าทำได้รวมๆกันอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ร่วมกับการทานอาหารแบบ2ต่อ1ต่อ1หรือที่เรียกกันว่าผัก2ส่วนต่อข้าวแป้ง1ส่วนต่อโปรตีน1ส่วนก็จะทำให้ลดน้ำหนักได้เห็นผลดียิ่งขึ้นและยังลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะรายการสุขภาพดีมีสุขผลิตรายการโดยสำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาหากท่านผู้ฟังต้องการหนังสือรวมเล่มบทความที่ออกอากาศไปแล้วในรายการนี้เขียนจดหมายติชมรายการไปที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบุรพาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี20131หรือทางเฟซบุ๊กของโครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงดิฉันนางสาวมนัญชยาอารยกิตติกุลผู้ดำเนินรายการณัฐพรไลรัตน์บันทึกเสียงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา9:02 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการรามคำแหงปริทัศน์ครับ

รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ฟังคะต่อไปท่านจะได้รับฟังการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยหรือรหัสวิชา GEO 2501เป็นการบรรยายครั้งที่3โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาติยะพัฒนาศักดิ์จากคณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญรับฟังค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษามาพบกับการบรรยายสรุปกระบวนวิชา GEO 2501ภูมิศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่3โดยในวันนี้จะบรรยายเนื้อหาเรื่องลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคกลางจากที่อาจารย์ได้บรรยายหรือว่าได้บรรยายสรุปนะครับท่านผู้ฟังนักศึกษาที่รักนะเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยไปนะเราทราบว่าประเทศไทยนั้นนะครับอยู่ตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีนนะครับซึ่งรายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดนะฮะ10ประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนคราวนี้ลักษณะของการที่เราอยู่บนแผ่นเปลือกโลกหรือว่าลักษณะที่ประเทศต่างๆเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังอยู่บนพื้นผิวโลกเนี่ยนะครับมันมีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าทฤษฎีเพลทเทคโทนิกอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการพูดถึงทฤษฎีสักเล็กน้อยนะฮะลักษณะของเพลทเทคโทนิกหรือว่าทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของเปลือกโลกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเปลือกโลกนะครับเป็นแผ่นจริงๆก็ไม่บางนะครับมีความยาวความหนาเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรนะฮะอยู่บนชั้นบนสุดของโลกแล้วถัดจากชั้นเปลือกโลกลงไปเนี่ยเราเรียกว่าชั้นหินร้อนเหลวหรือชั้นแมนเทิลนะฮะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ 3,000 กิโลเมตรถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆก็คือ 2,285 กิโลเมตรนะครับถัดจากชั้นแมนเทิลลงไปก็คือชั้นแก่นโลกนะฮะซึ่งเป็นแก่นโลกก็มี2ชั้นคือชั้นนอกกับชั้นในแต่คราวนี้สิ่งที่มันส่งผลโดยตรงกับลักษณะของประเทศต่างๆหรือของโลกของเรานั่นก็คือเรื่องของชั้นเปลือกโลกนี่แหละแผ่นเปลือกโลกตามทฤษฎีของเพลทเทคโทนิกเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าลักษณะของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยเดิมทีนะครับเป็นแผ่นเดียวนะฮะเป็นแผ่นเดียวแต่ได้รับแรงร้อนนะฮะจากภายใต้เปลือกโลกเนี่ยเป็นแรงดันมหาศาลทำให้แผ่นเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนตัวคราวนี้พอมันเคลื่อนตัวจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางไหนนะครับลักษณะของแผ่นที่อยู่บนพื้นผิวโลกเนี่ยมันก็มีทั้งแผ่นดินใช่ไหมครับแล้วก็แผ่นพื้นน้ำความหนาแน่นของแผ่นดินกับแผ่นพื้นน้ำก็ไม่เท่ากันฉะนั้นลักษณะของการเคลื่อนตัวเนี่ยจึงมีทิศทางที่ไม่ได้เหมือนกันไปหมดในทุกที่มันก็จะมีการเคลื่อนตัวอย่างที่บอกไปก็คือ3รูปแบบนะฮะแบบแรกคือการเคลื่อนตัวชนกันก่อนชนกันนะครับแบบที่2คือเคลื่อนตัวเฉียดกันนะและแบบที่3ก็คือเคลื่อนตัวแยกออกจากกันทั้ง3รูปแบบนี้นะครับท่านผู้ฟังนักศึกษาที่รักจะทำให้ลักษณะของภูมิประเทศเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับก็มีความแตกต่างกันด้วยนะฮะถ้ามีลักษณะที่เคลื่อนตัวชนกันเนี่ยนะครับชนกันแผ่นที่มีความหนาแน่นเท่ากันนะฮะอย่างเช่นเป็นพื้นดินเหมือนกันมันจะโก่งตัวกันขึ้นครับมันจะโก่งตัวกันขึ้นบางที่จะเป็นแนวรอยต่อของภูเขาไฟเห็นไหมนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นนะครับลักษณะที่อยู่บนแนวรอยต่อที่เราเรียกว่าring of fire หรือวงแหวนแห่งอัคคีเนี่ยนะซึ่งจะเป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแถวๆบริเวณประเทศอินโดนีเซียนะฮะที่เป็นหมู่เกาะเยอะๆนะครับฟิลิปปินส์นะไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงญี่ปุ่นเนี่ยจะเจอมากนะฮะที่เป็นแนวรอยต่อของแผ่นอินโดออสเตรเลียนเพลทแล้วก็ยูเรเซียนเพลทนะครับส่วนทางด้านของอเมริกาก็เจอบ่อยแถวๆทางด้านของหมู่เกาะฮาวายนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของบริเวณที่เป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่มีการชนกันแล้วเกิดลักษณะที่เป็นภูเขาไฟนะฮะอีกแบบนึงคือเคลื่อนตัวเฉียดกัน อันนี้ก็อาจจะเกิดลักษณะที่เป็นแรงปะทะของการเคลื่อนตัวของแผ่นเหมือนเราขับรถแล้วไปชนกับไปเฉียดกับรถคันข้างๆนะครับเนาะความเสียหายอาจจะไม่รุนแรงมากแต่ก็ทำให้เกิดรอยถูกไหมนะครับเช่นเดียวกันกับลักษณะของแผ่นเปลือกโลกอีกแบบนึงคือการเคลื่อนตัวที่แยกออกจากกันแบบนี้มักจะเกิดร่องลึกในมหาสมุทรนะฮะก็เกิดเป็นแรงดันมหาศาลของน้ำนะฮะที่ทำให้เกิดมวลของน้ำขนาดใหญ่ที่มีการเคลื่อนตัวนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้เกิดบางทีเรือลำใหญ่ๆก็ล่มได้นะจากเรื่องของการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกในลักษณะที่เกิดการเคลื่อนตัวแยกออกจากกันนะครับคราวนี้ประเทศไทยเนี่ยนะอยู่บนแผ่นหลักเลยคือยูเรเซียนเพลทนะถ้าแตกเป็นแผ่นย่อยก็คือ Southeast Asian Plate หรือเพลทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็มีแรงปะทะแรงดันนะมีแรงปะทะหรือแรงดันจากแผ่นที่อยู่รอบข้างนะก็ส่งผลให้เกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นในหมู่เกาะแถวๆทางด้านอินโดนีเซียอย่างที่พูดไปเกิดแผ่นดินไหวตามมานะฮะเกิดลักษณะแรงสั่นสะเทือนปริมาณหรือจำนวนมหาศาลแต่ว่าบ้านเราค่อนข้างโชคดีนะครับท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่ามีอินโดนีเซียเนี่ยบังไว้เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือความโชคดีที่เราไม่ได้อยู่บนแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกพอดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งแต่อดีตการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแรงปะทะของแผ่นเปลือกโลกมันก็จะส่งผลทำให้เกิดลักษณะของภูมิประเทศที่แตกต่างกันนะฮะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะฮะหรือชายฝั่งทะเลทางด้านภาคใต้ทั้งสองชายฝั่งเลยนะฮะชายฝั่งตะวันออกและชายฝั่งตะวันตกก็มีลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันอ่ะคราวนี้เราจะลองมาไล่ดูนะครับท่านผู้ฟังในทีละภูมิภาคนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะลองพูดถึงประเทศที่มีการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งมากนะฮะที่เป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกอีกที่หนึ่งก่อนนั่นก็คือกรุงกาฐมันดูครับประเทศเนปาลนะถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังเคยได้ยินข่าวนะก็จะเห็นว่ากรุงกาฐมันดูเนี่ยนะครับเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่อดีตนะครับนะตั้งแต่ค.ศ.1980นะฮะ1988นะฮะ2010แล้วก็2015เนี่ยนะครับเกิดแผ่นดินไหวในความรุนแรงนะครับ6แมกนิจูดนะครับความรุนแรงถึง6แมกนิจูดล่าสุดเลยคือ 7.9 แมกนิจูดนะครับก็ถือว่ารุนแรงมากนะฮะก็เกิดความเสียหายคนล้มตายกันเยอะเพราะว่าเนปาลเนี่ยนะครับอยู่บนแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแต่บังเอิญว่าพื้นที่ของเนปาลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เป็นหินแข็งนะครับเวลาเกิดดันตัวมันยกตัวขึ้นมาเป็นแผ่นนะครับฉะนั้นการสั่นสะเทือนของมันเนี่ยในแนวรอยต่อลักษณะแบบนี้ก็เกิดความเสียหายมากนะมันก็มีคำถามนะครับท่านผู้ฟังแล้วทำไมคนเราถึงต้องไปอยู่ในบริเวณแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกด้วยนะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปก็คืออะไรครับแถวๆบริเวณ Ring of Fire เนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะทางด้านของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนด้วยนะครับบางทีแล้วการที่อยู่มานานเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆได้เนี่ยเขาก็อยู่กันมาได้นะฮะมีรายการท่องเที่ยวหรือสารคดีที่ล่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีใครไปเนี่ยในหลายๆที่นะครับน่าสนใจนะอาจารย์ก็ลองได้ดูคลิปนะหรือ YouTube ของเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเช่นไปขั้วโลกเหนืออย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่ามีคนไทยที่อยู่ในขั้วโลกเหนือเนี่ยเยอะเลยนะฮะหรือบางที่นะฮะอย่างเช่นอิรักนะครับที่ตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งในบริเวณที่อยู่ตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนะอย่างไครสต์เชิร์ชที่นิวซีแลนด์อย่างงี้ก็เกิดบ่อยนะครับก็เป็นปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะไปทำนายล่วงหน้าได้นะครับแบบเรียลไทม์หรือแบบทันทีนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็มีเทคโนโลยีก็คือสามารถที่จะจับการสั่นสะเทือนได้ใกล้เคียงนะครับแต่ไม่ได้สามารถทำนายล่วงหน้าเป็นวันๆได้ไม่ได้นะแต่เขามีลักษณะของวิธีการในการเตรียมความพร้อมนะในการที่เราจะรับมือเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหว นะแต่บ้านเราในเรื่องของแผ่นดินไหวก็ไม่บ่อยครั้งนะครับมีพบมากนะครับก็คือแผ่นดินไหวขนาดเล็กๆนะครับที่แนวรอยต่อของแนวรอยเลื่อนนะฮะที่อยู่พบในเขตภาคเหนือเท่านั้นเองนะครับโอเคคราวนี้สิ่งที่อาจารย์ได้พูดไปนั่นก็คือในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศที่มันเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะภูมิประเทศที่มันแตกต่างกันนะฮะเราดูลักษณะของโครงสร้างของประเทศแล้วเนี่ยเราดูว่าโอ้มีภูเขาสูงนะฮะมากถึงจำนวน14แนวทิวเขาด้วยกันนะครับที่เป็นแนวทิวเขาที่กั้นนะฮะระหว่างไทยกับเมียนมานั่นก็คือแนวทิวเขาแดนลาวแนวทิวเขาถนนธงชัยนะฮะพาดผ่านภาคเหนือลงมาถึงภาคตะวันตกนะครับถึงมีลักษณะที่เป็นแบบแนวคาสโทโปกราฟีหรือลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบหินปูนนะฮะไล่มาจนกระทั่งถึงภาคตะวันตกนั่นก็คือแนวทิวเขาตะนาวสีนะครับไล่ลงมาจนกระทั่งถึงภาคใต้นะครับก็จะมีแนวทิวเขาภูเก็ตส่วนแนวทิวเขานครศรีธรรมราชจะเป็นตัวกั้นนะภาคใต้ออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือนะครับส่วนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยแล้วก็ติดกับทะเลอันดามันนะและก็มีแนวทิวเขาสันกราคีรีนะครับที่เป็นตัวกั้นหรือเป็นแนวพรมแดนของไทยกับมาเลเซียส่วนทางด้านตอนเหนือที่ติดกับประเทศลาวนะครับท่านผู้ฟังก็จะมีแนวทิวเขาหลวงพระบางนะฮะและมีแนวทิวเขาถนนธงชัยนะครับโทษครับแนวทิวเขาพีปันน้ำนะฮะที่เป็นส่วนสำคัญของภาคเหนือนะครับไล่ลงมาที่เป็นขอบของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือแนวทิวเขาเพชรบูรณ์นะฮะแนวทิวเขาดงพญาเย็นแนวทิวเขาสันกำแพงจนกระทั่งถึงแนวทิวเขาพนมดงรักซึ่งเป็นตัวกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับส่วนภาคตะวันออกของเรานั้นนะฮะมีแนวทิวเขาจันทบุรีกับแนวทิวเขาบรรทัดนะซึ่งเป็นแนวทิวเขาเตี้ยๆนะที่มีความสูงไม่มากอยู่บริเวณภาคตะวันออกนะครับคราวนี้เราจะมาเจาะกันนะฮะ3ภาคในครั้งนี้นั่นก็คือภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคกลางจริงๆแล้วก็คงจะมีลักษณะภูมิประเทศที่เยอะมากนะครับที่อาจารย์อาจจะบรรยายสรุปในครั้งนี้ได้ไม่หมดนะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างจะมากแต่ว่าเราลองดูลักษณะภูมิประเทศแล้วก็ธรณีสันฐานที่เด่นๆนะครับหลายๆครั้งที่นักศึกษาลองไปอ่านหนังสือเนี่ยจะได้พบกับคำว่าธรณีสันฐานนะฮะก็คือตัวการที่ทำให้เกิดลักษณะของภูมิประเทศนั้นๆนะครับเช่นน้ำนะครับทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศหรือว่าสันฐานที่เป็นแบบใดบ้างนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราจะได้พบหรือคุ้นตาในตำราทางด้านของธรณีสันฐานวิทยานะครับในภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะพบลักษณะที่เป็นภูเขาสูงอย่างที่พูดไปนะฮะมีที่ราบระหว่างหุบเขาและมีแอ่งนะครับมีต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายในเขตภาคเหนือนะเดี๋ยวอาจารย์จะได้พูดต่อนะครับแต่ลักษณะทางด้านของธรณีสันฐานวิทยาเนี่ยนะนักศึกษาจะได้พบกับคำหนึ่งก็คือคำว่าโกรกฐานหรือ gorge นะครับสะกดก็คือ g-o-r-g นะครับโกรกฐานหรือร่องแคบลึกเนี่ยนะครับนักศึกษานะมันจะเกิดจากลักษณะที่แม่น้ำนะฮะจะไหลเป็นลักษณะกัดเซาะในทางดิ่งแม่น้ำก็จะเหมือนคนนี่แหละนะครับก็คือมันจะมีแรงสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยนะฮะเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราโอ้โหหุ่นหันพันแล่นใช่ไหมครับเรี่ยวแรงเราเยอะมากเหมือนกันแม่น้ำก็เหมือนกันสามารถกัดซอกตัวเองนะฮะในทางดิ่งได้นะฮะเป็นรูปวีเป็นรูปวีเชฟนะครับฉะนั้นลักษณะของกอชเนี่ยทำให้หินแข็งเนี่ยนะครับมันแยกออกจากกันได้โดยที่มีการกัดซอกโดยตัวการก็คือแม่น้ำพบได้ที่ไหนอำเภอแม่แจ่มครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับลองดูนะครับบางท่านฟังแล้วอาจจะลองไปสืบค้นนะฮะใน Google ลองดูรูปประกอบไปด้วยก็จะเห็นว่าโกรกทานหรือลักษณะที่เป็นกอชนะฮะที่แม่แจ่มเนี่ยนะก็มีความสวยงามนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่อบหลวงนะครับนอกจากนั้นยังมีแอ่งนะอีกหลายที่นะฮะที่เป็นแอ่งเชียงใหม่ลำพูนแอ่งนี้ให้นึกถึงก้นกระทะนะครับก้นกระทะมีทั้งข้อดีข้อเสียเลยนะครับ ไม่สามารถที่จะสะท้อนความร้อนได้ดีนะฮะแล้วก็น้ำก็ท่วมได้ง่ายด้วยนะครับแอ่งเชียงใหม่ลำพูนแอ่งลำปางแอ่งแม่แจ่มแอ่งแม่ฝางแอ่งแม่งัดนะฮะคราวนี้ลักษณะต้นกำเนิดของแม่น้ำที่เป็นต้นกำเนิดหลักๆในภาคเหนือของเราเนี่ยนะฮะก็คือต้นน้ำปิงเนี่ยนะครับจริงๆมีแม่น้ำสายย่อยเยอะนะครับแต่ว่าอาจารย์จะพูดเป็นน้ำสายหลักก่อนนะครับลำน้ำปิงนะครับเกิดจากดอยถ้วยในแนวทิวเขาแดนลาวที่อำเภอเชียงดาวนะครับยาวถึง775กิโลนะครับลำน้ำปิงเนี่ยนะไหลลงผ่านนะฮะที่เมืองเชียงใหม่นะครับลงมาสู่ที่ราบภาคกลางนะฮะจนกระทั่งผ่านนะครับจังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับแล้วมารวมกับแม่น้ำวังนะที่จังหวัดตากนะครับส่วนลำน้ำวังนั้นนะเกิดจากแนวรอยต่อของแนวทิวเขาคุณตาลกับแนวทิวเขาผีปันน้ำนะครับในจังหวัดลำปางมีความยาวประมาณ300กิโลเมตรนะฮะก็ไหลพาดผ่านลำปางนะครับจนกระทั่งมาบรรจบกับลำน้ำปิงที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากฉะนั้นปิงกับวังนี้ก็จะเจอกันก่อนที่นะครับที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากส่วนต้นน้ำสำคัญอีก2สายเป็นแม่น้ำสายหลักนะฮะของภาคเหนือก็คือแม่น้ำยมลำน้ำยมนั้นเกิดจากนะดอยขุนยวมนะครับในทิวเขาผีปันน้ำนะฮะก็มีความยาวอยู่ประมาณ500กิโลเมตรนะครับไหลผ่านจังหวัดแพร่นะครับสุโขทัยเข้าพิษณุโลกพิจิตรจนกระทั่งมาบรรจบลำน้ำน่านที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับและสุดท้ายก็คือลำน้ำน่านนะครับนักศึกษานะก็เกิดจากต้นกำเนิดอยู่ที่ดอยภูแวในทิวเขาหลวงพระบางนะครับมีความยาวอยู่ที่600กิโลเมตรนะฮะไหลผ่านจังหวัดน่านนะครับเข้าอุตรดิตถ์นะครับพิษณุโลกพิจิตรจนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วก็มาบรรจบกับลำน้ำยมนะครับจนกระทั่งยมกับน่านเจอกันก็เป็นน่านแล้วมาบรรจบกับลำน้ำปิงอีกที่อีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์เกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฉะนั้นลักษณะของภาคเหนือกับภาคกลางจึงมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันคำนี้แหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือเนี่ยนะครับโอ้มีเยอะมากนะครับพูดไปก็คงจะไม่หมดเนาะนะครับเพราะว่ามีลักษณะสภาพของป่าเนี่ยแทบจะครบทุกประเภทเลยนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามมากอาจารย์ยกตัวอย่างเนาะจะมีลักษณะที่เราพบลักษณะพื้นที่ป่านะครับหรือว่าความเป็นอยู่ของคนที่อยู่บนที่สูงนะครับรวมจนกระทั่งถึงมีการส่งเสริมทางด้านของการเพาะปลูกนะฮะจากโครงการหลวงนะฮะหรือหลายที่นะครับเช่นดอยอ่างขางดอยอินทนนท์นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญดอยหลวงเชียงดาวขุนวิจัยเกษตรหลวงขุนว่างขุนช่างเขี้ยนม่อนแจ่มแม่แจ่มนะฮะหมู่บ้านแม่กำปองหรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะฮะที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นต้นที่เชียงรายก็มีภูชีฟ้านะครับดอยผาตั้งไร่บุญรอดนะครับไร่ชาชุยฟงดอยแม่สลองนะครับทางด้านของประเพณีวัฒนธรรมก็คือวัดร่องขุ่นนะแล้วก็ที่เราจะพบลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นที่เชียงรายก็คือบริเวณศพรวกหรือสามเหลี่ยมทองคำนะฮะศพรวกหรือสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยก็จะเป็นจุดบรรจบของอะไรครับลำน้ำรวกกับลำน้ำโขงนะฮะเป็นจุดที่พบกันสามประเทศนั่นก็คือไทยเมียนมาและก็ลาวนะแล้วก็เป็นจุดค้าขายเป็นจุดชายแดนที่สำคัญทางด้านของเศรษฐกิจนะฮะของภาคเหนือตอนบนนะครับที่น่านก็มีอยู่หลายที่นะครับนะดอยเสมอดาวอำเภอปัวนะครับพระธาตุเขาน้อยนะฮะวัดภูมินแล้วก็อำเภออาบอกเหลือนะครับจังหวัดพะเยาก็มีกว้านพะเยาที่เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะฮะก็ต้นกำเนิดนะครับรับน้ำจากต้นลำน้ำอิงนะครับมีความยาวถึงประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันนะก็เป็นแหล่งทางด้านของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการประมงน้ำจืดนะครับแล้วก็นะเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือด้วยนะครับโอเคอันนี้คือในเรื่องของภาคเหนือจริงๆมีรายละเอียดอีกเยอะนะฮะอยากให้นักศึกษาได้ลองติดตามนะลองอ่านหนังสือประกอบไปด้วยนะครับถ้านักศึกษาได้ลองค้นคว้าเพิ่มเติมก็จะเป็นข้อดีมากๆสำหรับการศึกษาทางด้านของภูมิศาสตร์นะฮะส่วนทางด้านของภาคตะวันตกนะครับท่านผู้ฟังนะภาคตะวันตกนั้นก็เป็นภาคที่มีผืนป่า นะครับที่สำคัญของประเทศมีลักษณะภูมิประเทศที่นะมีแนวทิวเขาเตี้ยๆนะครับนะที่เราเรียกว่าอินเซลเบิร์กนะครับเป็นแนวทิวเขาเนินเขาเตี้ยๆนะครับมีต้นกำเนิดของแม่น้ำนะหลายสายก็คือแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยนะครับรวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลองนะครับไหลนะครับผ่านจังหวัดกาญจนบุรีจนกระทั่งออกสู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับมีแม่น้ำเมยนะครับเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับพม่าหรือเมียนมานะฮะไหลลงสู่แม่น้ำสารวินนะครับมีแม่น้ำเพชรบุรีมีแม่น้ำปราณบุรีนะครับลักษณะเด่นของภาคตะวันตกเนี่ยนะฮะก็คือลักษณะของแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่เนี่ยจะเอาตะกอนที่มีขนาดค่อนข้างละเอียดนะครับไหลมารวมกันนะครับเป็นแม่น้ำแม่กลองแล้วออกสู่สมุทรสงครามเนี่ยแผ่กระจายออกเป็นลักษณะที่เป็นรูปพัดนะลักษณะแบบนี้นะฮะเราจะพบเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเนินตะกอนรูปพัดหรืออัลลูเวียนแฟนนะครับอัลลูเวียนแฟนเนาะลองไปดูในอินเทอร์เน็ตเราก็จะเห็นลักษณะที่ตะกอนมันแผ่ออกมาคล้ายๆกับรูปพัดเลยนะครับส่วนในเรื่องของผืนป่านั้นก็คือมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนะฮะซึ่งเป็นเขตมรดกโลกของประเทศไทยนะครับก็ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเนาะแล้วก็ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับ เคยมีข่าวว่าจะมีการทำเป็นไนท์ซาฟารีนะฮะให้คนได้ไปท่องเที่ยวนะดูสัตว์ป่าในยามค่ำคืนจริงๆแล้วก็มีสิ่งคัดค้านอยู่พอสมควรนะครับนะถ้าเราได้ดูข่าวก็จะเห็นว่าในบางที่นะอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยนะก็มีช้างป่าเนี่ยนะมาทำร้ายนักท่องเที่ยวนะครับอยู่เนืองๆนะจนกระทั่งถึงในเรื่องของสัตว์ป่าที่เราไม่สามารถที่จะไปให้ความคุ้มครองกับนักท่องเที่ยวได้ 100% เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักพอสมควรนะครับฉะนั้นจะทำอะไรตอนนี้เราต้องดูความเหมาะสมด้วยก็ยังอยู่ในช่วงของการคิดนะว่าจะทำในรูปแบบนั้นหรือไม่นะฮะมาถึงภาคก่อนถึงภาคกลางนะครับตอนนี้เรามีข่าวเรื่องของการเกิดน้ำพุโซดานะฮะที่อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นข่าวดังเหมือนกันนะฮะพบว่าที่ห้วยกระเจ้าเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้งนะฮะทางด้านของหน่วยงานรัฐเนี่ยพยายามที่จะไปขุดเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกแต่ปรากฏว่าพอไปขุดแล้วเนี่ยพบอะไรฮะพบน้ำใต้ดินที่มีลักษณะคล้ายๆกับโซดามันก็มีความแปลกของมันเหมือนกันนะฮะแต่จริงๆเราสามารถที่จะอธิบายในลักษณะทางด้านของธรณีวิทยาได้นะฮะเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยอาจารย์อาจจะได้พูดถึงในส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคมาถึงที่ลาภาคกลางนะครับนักศึกษานะในส่วนของภาคกลางเนี่ยเราพบว่านะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบนะฮะเนื่องมาจากว่าเราเนี่ยนะครับได้รับมีแม่น้ำหลายสายที่มารวมตัวกันนะฮะก็คือแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็มีแม่น้ำที่มารวมกับเจ้าพยาอีกนะเช่นป่าสักนะฮะบางปะกงนะครับทำให้เกิดลักษณะที่เป็นภูมิประเทศนะฮะสองฝั่งของแม่น้ำยกตัวอย่างเช่นที่ราบลูกฟูกนะที่ราบขั้นบันไดนะครับฉะนั้นในเขตของภาคกลางเนี่ยเราจึงจะแบ่งนะฮะลักษณะภูมิประเทศออกเป็น3บริเวณนะฮะบริเวณแรกก็คือภาคกลางตอนบนตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่แล้วจะพบอะไรอย่างที่อาจารย์พูดไปก็คือที่ราบลูกฟูกหรือโรลลิ่งเพลนนะฮะเกิดจากการกระทำของแม่น้ำสายสำคัญนะครับพัดพาเอาเศษหินกรวดทรายที่มีขนาดใหญ่นะและตกตะกอนทับถมกันอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดที่ราบขั้นบันไดและที่ราบน้ำท่วมถึงนะฮะฉะนั้นลักษณะที่ราบภาคกลางตอนบนจะพบกับลักษณะภูมิประเทศและธรณีสันฐานนะครับ3รูปแบบนี้นะฮะส่วนภาคกลางตอนล่างนะครับนักศึกษาเป็นที่ราบลุ่มซึ่งพบได้ทางตอนใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่แล้วจะพบนะฮะบริเวณที่เป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำหรือเดลต้าเพลนนะฮะความคล้ายคลึงกับอัลลูเวียนแฟนหรือเนินตะกอนรูปพัดนะฮะจริงๆการแผ่กระจายตะกอนนี้ก็จะเห็นภาพที่ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าลักษณะของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเช่นปากแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยตะกอนมันจะมีขนาดใหญ่มากแล้วแผ่ออกเป็นอะไรฮะแผ่ออกเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับตีนก นะครับก็คือเกิดเป็นตะกอนที่เห็นชัดเจนมากๆนะครับอันนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาในเรื่องของการคมนาคมทางน้ำโดยเช่นเดียวกันนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือบริเวณขอบของบริเวณภูเขาสูงนะฮะซึ่งเราก็จะพบนะฮะประเภทของลักษณะที่เป็นเศษตะกอนนะฮะเศษดินที่มาจากแนวของภูเขาที่มีการกรัดก่อนตัวเองนะครับฉะนั้นภาคกลางจึงมักจะพบใน3รูปแบบนี้นะครับการทำเกษตรกรรมของภาคกลางเนี่ยนะฮะจึงสามารถทำได้เนื่องมาจากว่าดินสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่าแบบอลูเวียนนะครับดินแบบอลูเวียนนะครับมันจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่อการเพาะปลูกนะครับเราสามารถปลูกข้าวหรือปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นข้าวโพดอ้อยข้าวฟ่างและมันสำปะหลังได้เป็นอย่างดีนะฮะแหล่งท่องเที่ยวในภาคกลางนะครับโอ้อันนี้มีเยอะมากนะครับนักศึกษานะครับไม่ว่าจะไปในจังหวัดไหนของภาคกลางเนี่ยนะครับเราก็จะพบแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะฮะอายกตัวอย่างเช่นพระประถมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมนะฮะสวนนกที่จังหวัดชัยนาทหรือแม้กระทั่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะฮะในกรุงเทพมหานครที่มีวัดนะครับมากมายที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจนะฮะเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับอุทยานประวัติศาสตร์ที่พระนครศรีอยุธยานะฮะพระนารายณ์ราชนิเวศที่ลพบุรีตลาดน้ำอัมพวาที่สมุทรสงครามนะฮะร้อยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็มีอีกหลายที่ด้วยกันนะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาคนะครับในเขตภาคเหนือภาคตะวันตกนะและภาคกลางนะครับในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพูดลักษณะของภูมิประเทศที่เหลืออยู่อีก3ภูมิภาคด้วยกันนะและนี่คือเนื้อหาที่อาจารย์บรรยายในครั้งนี้นะครับติดตามการบรรยายสรุปได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: เพื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ยายสรุปของกระบวนวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยหรือรหัสวิชา GEO 2501เป็นการบรรยายครั้งที่3โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาติยะพัฒนาศักดิ์จากคณะศึกษาศาสตร์ค่ะ
1: รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศโปรดส่งคำถามข้อข้องใจและแจ้งผลการรับฟังรายการนี้ไปที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพ10240

รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ท่านผู้ฟังคะต่อไปท่านจะได้รับฟังการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทยหรือรหัสวิชา GEO 2501เป็นการบรรยายครั้งที่4โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาติยะพัฒนาศักดิ์จากคณะศึกษาศาสตร์ขอเชิญรับฟังค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษามาพบกับการบรรยายสรุปกระบวนวิชา GEO 2501ภูมิศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่4โดยในวันนี้จะบรรยายเนื้อหาเรื่องลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จากที่เราได้คุยกันในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาเราจะเห็นลักษณะโครงสร้างของประเทศไทยในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันตกนะและก็ภาคกลางนะที่อาจารย์ได้บรรยายสรุปไปนะครับจริงๆแล้วก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากนะแต่ว่าเราบรรยายสรุปกันก็ทำให้เกิดเป็นภาพรวมนะครับในการพูดคุยกันนะครับวันนี้เราคุยกันต่อนะฮะในเรื่องของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะลักษณะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินแข็งนะมันเกิดการยกตัวกันขึ้นนะครับเนื่องมาจากว่ามันมีแรงดันมหาศาลของการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนะตั้งแต่อดีตนะครับฉะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันมีการยกตัวขึ้นมาเป็นแผ่นนะฮะเราจึงเรียกลักษณะบริเวณนี้ก็คือที่ราบสูงนะที่ราบสูงแต่จริงมีความสูงไม่มากนะฮะในเขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนะฮะก็มีโครงสร้างหลักๆก็คือนะครับก็จะมีแอ่งนะครับมีแอ่งเนื่องมาจากการซุดตัวลงของพื้นที่ด้วยบริเวณ2บริเวณด้วยกันนะฮะก็คือบริเวณแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครนะโดยที่มีแนวทิวเขาผู้ผ่านเป็นตัวกั้นนะฉะนั้นลักษณะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับก็จะครอบคลุมพื้นที่ถึง 160,000 ตารางกิโลเมตรนะฮะ 610,000 ตารางกิโลเมตรโดยที่นะครับมีแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครนะครับลาดเอียงมาจากแนวทิวเขาเพชรชบูรณ์ลงไปจนกระทั่งถึงลาดเอียงนะฮะลงไปถึงแม่น้ำโขงซึ่งกั้นกับประเทศลาวนะครับซึ่งแองโคราชก็จะมีแม่น้ำสายหลักนั่นก็คือแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่นะครับส่วนแองสกลนครมีแม่น้ำสายหลักก็คือแม่น้ำเลยและแม่น้ำสงครามดินส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินทรายนะครับซึ่งสะสมนะเกลือเป็นจำนวนมากนะฉะนั้นเวลาพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับดินก็เลยไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำได้นะนอกจากมีขนาดอนุภาคที่ค่อนข้างหยาบเวลาที่เราศึกษาในเรื่องของดินนะครับนักศึกษานะจริงๆแล้วเราต้องดูหลายๆประการด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะดูได้อย่างง่ายที่สุดเลยก็คือขนาดอนุภาคก็คือขนาดของเม็ดดินเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ขนาดก็คือขนาดอนุภาคที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็กลางแล้วก็ละเอียดขนาดใหญ่ก็คือเม็ดดินมันใหญ่มากเวลามันเกาะรวมกันมันก็จะเกิดรูระหว่างแนวรอยต่อถูกไหมฮะลองนึกถึงวงกลมใหญ่ๆนะครับแล้วเอามาต่อกันเนี่ยนะแล้วเทน้ำลงไปมันก็นะครับไหลลงไปได้ง่ายถ้าละเอียดลงไปกว่านั้นนะฮะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นซิลหรือดินร่วนนะครับขนาดอนุภาคก็จะเล็กลงนะฮะก็สามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้นรากของพืชก็สามารถช้อนชัยลงไปได้ง่ายเห็นไหมนะฮะและสุดท้ายก็คือขนาดที่มีความละเอียดมากเช่นเคลหรือดินเหนียวนะครับอันนี้อุ้มน้ำเลยน้ำมันลงไปได้ยากมากเพราะขนาดอนุภาคมันละเอียดมาก นะฮะนอกจากนั้นยังมีปัญหาก็คือดินเค็มไงครับเพราะว่ามันมีการสะสมของเกลือมากนะครับฉะนั้นเวลาที่เราจะเพาะปลูกพืชในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันเลยทำได้ค่อนข้างยากนะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ปลูกพืชที่ทนแล้งได้ดีใช่ไหมเช่นอ้อยหรือว่าพวกนะฮะปอนะครับมันสำปะหลังนะฮะมันสำปะหลังก็เป็นพืชที่ปลูกแล้วมันขึ้นง่ายนะแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่สามารถเพาะปลูกพืชอื่นๆได้ดีนะครับนะต้องพัฒนาพื้นที่ในการเพาะปลูกค่อนข้างจะมากนะคราวนี้ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยบางส่วนก็เป็นภูเขาด้วยนะฮะ

ลำน้ำหลักก็ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็มีลำน้ำมูลกับลำน้ำฉีโดยที่ลำน้ำมูลนะครับท่านศึกษาไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมานะและไหลไปทางทิศตะวันออกบรรจบกับแม่น้ำโขงในจังหวัดอุบลราชธานีแม่น้ำอีกสายหนึ่งนะครับก็คือแม่น้ำชีนะซึ่งก็จะไหลผ่านตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก่อนที่จะไหลไปทางใต้นะบรรจบกับแม่น้ำมูลในจังหวัดศรีสะเกษส่วนแองสกลนครนะก็มีแม่น้ำเลยและแม่น้ำสงครามนะครับก็จะไหลผ่านจังหวัดเลยนะครับส่วนแม่น้ำสงครามก็ไหลไปทางตะวันออกผ่านอุดรธานีสกลนครนครพนมและจังหวัดหนองคายนะครับก็เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงนะฮะฉะนั้นลักษณะของภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากที่อาจารย์พูดไปแล้วว่ามันมีภูเขาสูงนะฮะมันมีแม่น้ำไหลผ่านนะครับตัวการของการที่เป็นลักษณะของหินแข็งเนี่ยแล้วยกตัวเป็นภูเขาสูงเนี่ยนักศึกษาจะพบภูเขาที่มีความโดดเด่นอยู่หลายแบบด้วยกันแบบแรกที่นักศึกษาจะพบเลยก็คือลักษณะที่เป็นภูเขายอดตัดนะฮะหรือภูเขาที่เราเรียกว่าสันเขารูปอิโต้หรือเควสตานะครับลักษณะของเควสตาเนี่ยนะครับก็คือภูเขาที่มันมีการยกตัวขึ้นแล้วเกิดการเอียงตัวของบริเวณสองฝั่งนะครับลาดเทมไม่เท่ากันอันเนื่องมาจากเกิดการกรัดก่อนตัวเองที่แตกต่างกันด้านหนึ่งจะค่อนข้างชันอีกด้านหนึ่งจะลาดยาวลงไปเลยนะอันนั้นคือเควสตานะครับจริงๆแล้วเราก็เรียกง่ายๆว่าเป็นสันเขารูปอิโต้เนาะนะครับอยู่บริเวณขอบที่สูงโคราชนะครับฉะนั้นด้านผาชันเนี่ยนะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า escarpment นะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น dip slope นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะจะพบตามแนวทิวเขานะมีความยาวอยู่ที่ 1,740 กิโลเมตรนะครับอันนี้พบได้เป็นลักษณะเด่นนะอีกอันนึงที่เราพบได้บ่อยเลยก็คือพื้นที่ที่เป็นภูเขาแบบภูฮะเป็นภูเขายอดตัดนะครับภูเขายอดตัดก็คือบริเวณตอนกลางของพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นหินแข็งนะที่มีขนาดความกว้างค่อนข้างจะยาวนะฮะและขอบสองข้างก็จะมีความชันเท่าๆกันยกตัวอย่างเช่นนะครับภูเรือภูหลวงนะครับภูด่านอีป้องเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นภาพเราจะเห็นว่ามันยกตัวขึ้นเป็นภูเขายอดตัดนะครับบริเวณตอนกลางของพื้นที่เนี่ยมีความยาวนะฮะค่อนข้างสม่ำเสมอกันไม่ใช่ภูเขาสูงเป็นลูกๆเหมือนภาคเหนือนะครับศัพท์ทางธรณีสันฐานเราใช้คำว่าเมซ่านะฮะเมซ่านะลองไปอ่านตำราดูนะครับท่านผู้ฟังนะฮะก็จะเห็นรูปที่เกิดจินตนาการและจะทำให้เกิดความเข้าใจในมากที่มากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งบริเวณที่มีแม่น้ำไหลผ่านนะที่เป็นบริเวณตามที่ราบหรือบริเวณแองโคราชหรือแองสกลนครเนี่ยนะครับก็จะมีแม่น้ำมูลกับแม่น้ำฉีเนี่ยไหลผ่านสองบริเวณเนี่ยนะครับนะเราจะพบลักษณะภูมิประเทศก็คือแม่น้ำคดเคียวครับหรือมีนเดอร์ลักษณะของแม่น้ำคดเคียวเนี่ยให้นึกถึงแม่น้ำที่นะครับไหลลัดเลาะไปตามลักษณะของภูมิประเทศนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อคาบที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแม่น้ำเนี่ยมันมีอายุของมันถ้ามันกัดก่อนตัวเองกัดเซาะตัวเองในทางดิ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าแม่น้ำแบบเนี้ยเป็นแม่น้ำที่มีวัยที่เป็นวัยรุ่นก็มักจะกัดเซาะตัวเองที่เป็นรูปแบบ V shape เป็น V shape แต่พอมันเข้าสู่วัยกลางคนเหมือนกับอาจารย์ก็กำลังเลยวัยกลางคนมาแล้วล่ะนะกำลังจะก้าวเข้าสู่นะวัยผู้ใหญ่เต็มที่แล้วก็จะเป็นวัยชราเนี่ยนะเรี่ยวแรงมันหายนะครับนักศึกษาเหมือนแม่น้ำนะครับพอมันกัดซอกตัวเองในทางดิ่งเนี่ยแรงมันก็ค่อยลดลงมันก็จะไหลเอื่อยกลายเป็นรูปตัวยูจากแนวดิ่งก็จะเป็นแนวราบนะเหมือนกันเลยมีนเดอร์ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแม่น้ำคดเคี้ยวรูปตัวยูนะครับไหลไปตามลักษณะของภูมิประเทศจากสูงลงสู่ที่ต่ำพอเข้าสู่วัยชราเนี่ยมันก็หมดแรงมันก็จะกัดตัดตัวเองออกนะฮะเป็นที่เราเรียกว่ากุดนะฮะหรือทะเลสาบรูปแอกวัว

0: นะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า oxbowlegนะ oxbowlegลักษณะต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพบนะจะพบได้มากนะครับในบริเวณแถวๆจังหวัดอุบลราชธานีก็จะพบลักษณะที่เป็นแม่น้ำโคตรเคียวแล้วก็ตัดตัวเองออกมาเป็นกุดหลายที่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่น่าสนใจนะทางด้านของธรณีสันธานวิทยาด้วยนะครับนอกจากนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับนักศึกษานะอาจารย์ว่าไม่แพ้ต่างประเทศเลยนะนั่นก็คือ 3,000 โบกนะ 3,000 โบกลักษณะของ 3,000 โบกเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะลักษณะมันคือมันเป็นแก่งหินนะฮะที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำที่มีระยะเวลานานมากกว่า 1,000 ปีจนกระทั่งร่องหินขนาดใหญ่เนี่ยมีรูปร่างที่มันเป็นแอ่งเล็กๆนะเป็นรูที่อยู่ด้านในนะครับกระจัดกระจายอยู่ตามบริเวณลานหินมากกว่า 3,000 หลุมด้วยกันนะมีระยะทางทอดยาวกว่า5กิโลเมตรนะครับสามารถพบได้ทั้ง2ฝั่งของริมน้ำโขงนะฮะทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวด้วยนะครับเราสามารถเปรียบเทียบ 3,000 โบกเนี่ยเหมือนกับแกรนด์แคนยอนของอเมริกานะครับท่านนักศึกษาลองไปดูเขาเรียกว่า10พื้นที่ของโลกนะครับ10สถานที่ของโลกเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่บนโลกนี้แล้วเนี่ยมีที่ไหนบ้างแกรนด์แคนยอนของอเมริกาเป็นที่หนึ่งนะฮะเป็นที่ต้นๆเลยที่ควรจะไปดูให้ได้นะครับก็น่าสนใจนะครับมีแม่น้ำโคโลราโดไหลผ่านนะพื้นที่ที่เป็นหินแข็งแล้วกัดเซาะตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สำคัญของโลกนะครับ3,000 โบกก็สวยงามไม่แพ้กันนะฮะไม่แพ้กันนอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกก็คือหนองหานนะฮะทะเลบัวแดงก็สวยงามนะครับอยู่ที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่นะมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างมากนะครับอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลีจังหวัดเลยนะครับก็มีลักษณะเด่นก็คือชื่อก็คือภูเรือเนี่ยมาจากภูเขาลูกหนึ่งที่มีหน้าผาชะโงกยื่นออกมาคล้ายกับเรือสำเภาขนาดใหญ่นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกเช่นเดียวกันมอหินขาวนะครับนักศึกษามอหินขาวเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะครับอยู่บนอุทยานแห่งชาติภูแลนค่ะโดยที่มอหินขาวเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบกันเหมือนกับต่างประเทศคล้ายๆกับสโตนเฮนจ์ของเมืองไทยเนื่องมาจากว่าเสาหินขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะมันเป็นเกิดลักษณะที่มีการอีโรชันนะฮะด้วยลมด้วยลักษณะที่มีการกัดกร่อนตัวเองนะครับหินแข็งออกมามันมีลักษณะโดดเด่นนะครับมีความสวยงามนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางด้านธรณีวิทยาหรือธรณีสันธานวิทยาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ไปไม่ได้เลยก็คือภูกระดึงนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ที่จังหวัดเลยที่เราจะต้องไปเดินนะครับขึ้นยอดดอยนะครับสัมผัสกับระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับ5กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างนานแล้วไปกางเต็นท์นะครับสัมผัสอากาศหนาวดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับมีความสูงจากระดับทะเลอยู่ที่ 1,288 เมตรนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีชื่อเสียงแล้วก็ดึงดูดให้พวกเราได้ไปเที่ยวกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือถัดมาเป็นภาคตะวันออกนะครับนักศึกษานะภาคตะวันออกก็มีลักษณะเด่นก็คือติดกับทะเลมีแนวเทือกเขาเตี้ยๆนะครับที่อยู่บริเวณขอบด้านล่างของภูมิภาคนะฮะเป็นท่าเรือน้ำลึกนะครับเป็นแหล่งทางด้านของการทำอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศนะครับเพราะว่ามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่มากมายนะครับแล้วก็เป็นแหล่งผลิตรถยนต์นะครับเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศมากมายนะครับเป็นแหล่งงานเนาะนอกเหนือจากนั้นยังนะครับมีการปลูกพืชไร่พืชสวนค่อนข้างมากนะครับคราวนี้ลักษณะของพืชที่ปลูกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะครับโทษครับก็มี กลายเป็นว่าตอนเนี้ยนะฮะเกษตรกรส่วนใหญ่ของจังหวัดระยองจันทบุรีเนี่ยนะฮะปลูกยางพารามากนะฮะมากเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับที่หนึ่งเลยนะครับกลายเป็นว่านอกเหนือจากพืชสวนแล้วนะฮะยางพารานะครับนักศึกษากลายเป็นว่าระยองเนี่ยประมาณ170%นะปลูกยางพาราของพื้นที่นะส่วนจันทบุรีตราดนี่ประมาณ20%ร้อยละ20นะครับคราวนี้ลักษณะของภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะมันก็เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบนะสลับกับภูเขาลูกเตี้ยๆนะมีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวแล้วก็โค้งเว้านะฮะมีแนวทิวเขาจันทบุรีอยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออกทอดไปทางตะวันตกจดกับแนวทิวเขาบรรทัดนะซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีแม่น้ำสายสำคัญนะครับเช่นแม่น้ำระยองแม่น้ำจันทบุรีนะแม่น้ำประแสแม่น้ำตราดและแม่น้ำบางปะกงนะครับที่ราบภาคตะวันที่ราบในเขตภาคตะวันออกเนี่ยนะเราแบ่งได้ออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกก็คือที่ราบภาคตะวันออกตอนบนนะครับเป็นที่ราบปราจีนบุรีที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะครับอีกที่หนึ่งก็คือที่ราบตะวันออกตอนล่างนะครับเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับอยู่ระหว่างแนวทิวเขาบรรทัดกับฝั่งทะเลนะครับฉะนั้นที่ราบสองที่ก็มีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันนอกเหนือจากลักษณะของอุตสาหกรรมที่อาจารย์พูดมาแล้วแหล่งท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกก็มีหลายที่ด้วยกันนะเนื่องมาจากว่ามันติดทะเลเนี่ยนะครับฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือบริเวณที่เป็นอุทยานแห่งชาตินะยกตัวอย่างเช่นอุทยานใต้ทะเลเกาะขามอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหาดเจ้าลาวจังหวัดชลบุรีนะฮะเกาะช้างเกาะกูดจังหวัดตราดนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับไปพักผ่อนดูลักษณะของพื้นน้ำนะดูลักษณะของสัมผัสอากาศดีๆนะครับก็สวยงามนะนอกจากนั้นยังมีรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะก็คือวัดโสธรวรารามวรวิหารที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทุ่งโปร่งทองที่ปากน้ำประแสที่จังหวัดระยองนะนอกจากนี้นะยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปศึกษานะครับสามารถที่จะไปพักผ่อนได้นะครับไล่ลงมาอีกภูมิภาคหนึ่งนะครับนักศึกษาก็คือภาคใต้ของเรานะครับภาคใต้เป็นคาบสมุทรนะครับเป็นคาบสมุทรที่ยื่นลงไปในทะเลนะครับติดกับอะไรครับติดกับทะเลอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกและทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตกนะครับฉะนั้นลักษณะของภาคใต้เนี่ยนะครับมีพื้นที่นะฮะที่เป็นแนวยาวรวมกันมากกว่า 2,400 กิโลเมตรนะครับมีเทือกเขาสูง3แนวนะครับทอดตัวตามแนวเหนือใต้นะครับทำให้เกิดพื้นที่ลาดเอียงจากบริเวณตอนกลางลงสู่ทะเลทั้งสองด้านนะครับพื้นที่ถัดขึ้นไปถึงตอนกลางของภาคซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาแล้วก็เทือกเขานั้นมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นหลอนลาดนะครับจนกระทั่งถึงเป็นเนินที่ลาดเอียงสู่ชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านด้วยนะแนวทิวเขาในแต่ละด้านนั้นก็จะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญเกิดแม่น้ำนะลำน้ำสาขาที่สำคัญหลายสายไหลผ่านลงสู่อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์พูดไปนะเมื่อสักครู่นั่นก็คือสองฝั่งของภาคใต้นะครับนักศึกษามีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันนะฮะเรามาดูชายฝั่งตะวันออกก่อนนะครับชายฝั่งตะวันออกก่อนลักษณะของชายฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลยกตัวชายฝั่งทะเลยกตัวเกิดจากการยกตัวของแผ่นดินนะฮะทำให้เกิดเป็นพื้นที่ราบเรียบมีหาดทรายสายลมนะครับสวยงามมีเนินทรายหรือสันทรายชายทะเลนะมีชายฝั่งทะเลตื้นที่เป็นตะกอนดินเลนหรือตะกอนทรายนะครับมีอ่าวที่สำคัญอยู่ 2-3 อ่าวนะครับก็มีอ่าวสวีอ่าวบ้านดอนนะและอ่าวนครศรีธรรมราชนะลักษณะของจุดเด่นเนี่ยก็มีการเลี้ยงหอยเช่นหอยตะโกมใช่ไหมครับเพื่อลักษณะของดินดอนบริเวณ นะครับปากแม่น้ำยกตัวอย่างเช่นปากแม่น้ำตาปีเนี่ยมันก็แผ่กระจายออกมาเป็นลักษณะที่เป็นเดลต้าเพลนเหมือนกันนะครับฉะนั้นลักษณะของชายหาดบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจึงมักจะมีความราบเรียบนะครับค่อนข้างราบเรียบนะมีความกว้างอยู่ประมาณ3ถึงโทษ5ถึง35กิโลเมตรนะฮะมีแม่น้ำที่เป็นสายสั้นๆนะครับมีต้นกำเนิดมาจากแนวทิวเขาตอนกลางเช่นแม่น้ำหลังสวนแม่น้ำตาปีนะแม่น้ำปัตตานีเป็นต้นนะมีเกาะที่สำคัญทางภาคทางด้านตะวันออกนะฮะก็มีเกาะสมุยเกาะพะงันโดยเฉพาะเกาะสมุยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกนะครับติดอันดับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 9:55 นจากนี้ไปจะรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานเรืองร้อยวันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขอเชิญรับฟังครับ
3: ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาสีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิญโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชมนุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์เท่านั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอัจเรกถวายพระพรลาจะพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47 รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาส่งทอดพระไตรพระสงฆ์สนับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอัจเรกถวายพระพรลาเสด็จพระชำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วเสด็จพระชำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังสุดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการท ทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ร่วงลับนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตะเมื่อวานนะครับสัตตะเมื่อวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงเมื่อวันที่17ถึง18มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดเพ็ญพระราชกุศลปันนะระสมวานหรือ15วันเมื่อวันที่25ถึง26มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีสวดเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันนะครับในวันที่18และ19กันยายน2569ครับ
4: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
5: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระ ราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระวงศ์สานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนคนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธาน สงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
4: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

0: ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที
1: ่ยังปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยังปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยังปิธัมมังสรณังกัจฉามิยามปีสังกังสรณังกัจฉามิ ทียมปีพุทธังตระนังกัจฉามิตาทียมปีธรรมังตระนังกัจฉา

地，你那破。

ังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสงครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายศิลป์นั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสินนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสินนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ระปริปุเรนติสาพลังเอวเมวิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดตมเอวะสัมมิจตุสัพเพโพเดนทุทังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

ภวัตสตังทีวะตุอะเรภวัตสตังทีวะตุอะเรภวัตสตังทีวะตุ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลโดยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระ

0: ชวิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับโดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนา2สำรับสำหรับละ4รูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทำเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภทโดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปัตตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

และลำดับต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ

0: วยพระพรเจริญพระราชสิทธิวัตรพิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดพระไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับประกอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกอนทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: จากนี้นะคะเจ้า
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง15:30 น.และสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา19:00 น.ครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทนางหงนะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทนางหงเกิดจากการนำวงปีพาทไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับแรกเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกรณ์ในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
3: อุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุโข
2: ประสงค์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสน์สงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
1: ท่านผู้ฟ ำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกรธหรือหีบศพโกรธอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสายสองไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสายหนึ่งมาเชื่อมต่อกับสายสองที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราษฎรทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณีกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับ

0: ระสงฆ
1: ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
2: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของผืนป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมพลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูษาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบครับ

0: ระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์ซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระภูษาโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศลจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระ

0: ผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 นจนถึง 20:00 นครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยพระวิทยาอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการ ส่งรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

ีนบัวตุ้น

ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:32 จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไปกรรมนทปก้าวไปกรรมหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะจะเจอกันเป็นประจำในช่วงวันในช่วงเวลา 12:30 นจนถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 92 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออดโมบายค่ะสำหรับในส่วนของช่วงแรกของรายการวันนี้ไปติดตามรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนค่ะลักษณะอากาศทั่วไปเวียนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักและปริมาณฝนที่สะสมในช่วงวันที่19-20กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มค่ะบรรยากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6:00 นวันนี้จนถึงเวลา6:00 นวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงการพยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา6:00 นวันนี้จนถึงเวลา6:00 นวันพรุ่งนี้จบตอนนี้จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนกับผลงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

กับงานเพลงฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยกันในส่วนของเรื่องราวที่ฝากในส่วนของรอบรั้วนทพ.ค่ะผู้ฟังในส่วนของภารกิจซึ่งในส่วนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะก็มีภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอยู่แล้วพัฒนาในส่วนของพื้นที่กันอยู่แล้วค่ะสำหรับในส่วนของเมื่อวานนี้ค่ะหน่วยการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะก็ได้จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยการเคลื่อนที่43ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานการก่อสร้างห้องน้ำงบประมาณ69ค่ะโดยทางหน่วยนั้นก็ได้ดำเนินการเชื่อมโครงหลังคาติดตั้งแผ่นไม้เชิงชายและมุงหลังคาเมทัลชีสในภายในศูนย์การเรียนรู้พร้อมทั้งเน้นย้ำการก่อสร้างค่ะให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดค่ะนะศูนย์การเรียนรู้หน่วยประการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงค่ะและเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912พร้อมจิตอาสา904ของจังหวัดนราธิวาสค่ะอำนวยความสะดวกให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน600คนในการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปี2568นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าในส่วนของการปฏิบัติภารกิจนั้นณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสค่ะและในส่วนของภารกิจอื่นๆทางด้านของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะมีอีกมากมายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปดูในส่วนของงานกันบ้างค่ะผู้ฟังสำหรับในส่วนของงานของดีเมืองนราในพื้นที่จังหวัดราธิวาสแม่ก็ใกล้จะถึงวันสุดท้ายแล้วเนาะไม่พูดไม่ได้เราพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ครับงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของงานของดีเมืองนราค่ะผู้ฟังซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่12กันยายนแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่21กันยายนนี้แล้วสำหรับในส่วนของกิจกรรมทั้ง5กองงานนั้นก็ผ่านกันไปแล้วในบางหน่วยงานน้องบางกองงานเป็นในส่วนของกองงานประชันเสียงนครชวานี่เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกองงานลงกองกองงานกระจุและศิลปาชีพก็สามารถจะไปชมกันได้อยู่เนาะและสำหรับในส่วนของการแข่งขันยกแรกเรือยกองและเรือโคชศรีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งวันนี้ก็ยังมีอีก1วันและในวันพรุ่งนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะผู้ฟัง17 18 19เป็นรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะนะพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นั้น20กันยายนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะการแข่งขันพร้อมจัดแสดงขบวนแห่ทางน้ำหรือว่าเรือบุพชาตินั่นเองค่ะก็สร้างสีสันและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานด้วยแต่สำหรับในส่วนของทุกๆค่ำคืนค่ะโดยมีศิลปะการแสดงต่างๆมากมายศิลปะวัฒนธรรมและมีนักร้องค่ะมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะมาสร้างความบันเทิงในทุกๆค่ำคืนให้กับชาวจังหวัดนราธิวาสด้วยณนะบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวัดสวนร .5 นั่นเองค่ะผู้ฟังก็เชิญชวนด้วยในค่ำคืนนี้ก็พบกับวงแทมมอรีนนะพรุ่งนี้ก็เตยวิรยะแล้วก็21ค่ะวันสุดท้ายวงพัทลุงนั่นเองค่ะนี่ส่วนของเรื่องราวที่ฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับส่วนของงานของดีเมืองนราสำหรับในส่วนของอีกหนึ่งงานที่อยากจะฝากไปยังน้องๆที่สนใจนั่นคือในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยกับการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน300อัตราด้วยกันค่ะไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคุณสมบัติก็คือทหารกองเกินค่ะอายุ 18-20 ปีหรือว่าอายุ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจคัดเลือกแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการหรือว่าเป็นทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อหรือว่าผู้ที่ปลดจากฐานกองประจำการแล้วนั่นเองสิทธิประโยชน์ก็มากมายค่ะผู้ฟังในเป็นส่วนของเงินเดือน 12,090 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 2,880 บาทสามารถเลือกหน่วยบรรจุในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโควต้าและคะแนนพิเศษสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายสิบแผนที่และโรงเรียนช่างฝีมือทหารคะแนนพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมโควต้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกนักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนจ่าอากาศกากแล้วก็ในส่วนของโควต้าการสอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพและนักเรียนนายสิบตำรวจตะเวนชายแดนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาค่ะนั่นคือจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้านทักษะวิชาชีพและด้านอาชีพหลังปลดประจำการซึ่งการทำสัญญาค่ะก็จะทำ4ปีระยะเวลาในการทำ4ปีต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า2ปีรับสมัครแต่บัดนี้จนถึง24มกราคม70เลยทีเดียวค่ะก็ดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง www.rtaraf.mi.th นั่นเองค่ะนี่ส่วนของเรื่องราวที่ฝากคุณผู้ฟังกันและช่วงเวลาของรายการก็มาถึงช่วงสุดท้ายลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พื่อชาติและราษฎร์ประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา13:01แต่จากนี้ไปก็เชิญติดตามรับฟังรายการสอดส่องชาวบ้านค่ะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเผย PM 2.5 ลดลงกลับสู่เกณฑ์ดีเช้านี้ 24.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรย้ำอย่างต้องเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ว่าณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสพบค่า PM 2.5 อยู่ที่2.48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่50จัดอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีประชาชนทั่วไปสามารถดำเนินชีวิตและทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันโดยเฉพาะหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียอย่างต่อเนื่องพร้อมสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างรวดเร็วและถูกต้องหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมด้านนางวริยาจริวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าสำนักงานยังคงติดตามคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความผันผวนของค่าฝุ่นในช่วงนี้เนื่องจากเปลี่ยนแปลงตามทิศทางลมสภาพอากาศและปัจจัยหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียว่าสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการว่าที่ประชุมคณะกรรมการอภัยโทษซึ่งมีสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิมอิสกัดดาทรงเป็นองค์ประธานมีมติพระราชทานอภัยโทษแบบมีเงื่อนไขแก่นายนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีโดยให้รับโทษจำคุกส่วนที่เหลือด้วยการกักบริเวณภายในบ้านพักจนถึงวันที่23สิงหาคม2571จบข่าวพี่สมัยคำอรุณอ่าน

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา14:02 น.ต่อจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการดีเกียร์คูลูค่ะ

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:00 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปังทุกอาชีพค่ะ

จ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเบตงบรรยายให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่เสริมทักษะเยาวชนสู่การเกษตรยุคดิจิทัลนางสาวพลพันธ์มณีโชตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเบตงพร้อมด้วยนางสาววีนัสศักดิ์สองเมืองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเบตงวีระราชประสานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และการทำเกษตรในยุคดิจิตอลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการโน้มน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในการบรรยายได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันตลอดจนแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและพื้นที่ให้เกิดประโยชน์รวมถึงการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรเพื่อให้เยาวชนเห็นถึงการพัฒนาภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทั้งนี้การส่งเสริมความรู้ด้านการด้านเกษตรให้แก่เยาวชนถือเป็นการวางรากฐานด้านแนวคิดและทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งด้านการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการลดรายจ่ายการพึ่งพาตนเองควบคู่กับการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เยาวชนสามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมในอนาคตต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่าศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองในกรุงวอชิงตันระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์แสดงให้เห็นว่ากองทัพจีนได้ติดตั้งเสาอากาศใหม่อุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมและยุทโธปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมที่ฐานในจูจิบูติ CIS ระบุว่าพื้นที่ติดตั้งระบบสื่อสารแห่งใหม่2แห่งที่ปรากฏขึ้นภายในฐานทัพตั้งแต่ช่วงกลางปี2567น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านข่าวกรองและการบัญชาการทางทหารที่ควบคุมยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการสื่อสารระหว่างกองกำลังจีนที่ปฏิบัติการในตะวันออกกลางและแอฟริกากับกองบัญชาการทหารในจีนจบข่าวคือจะไปขับรถอ่าน

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา16:01ต่อจากนี้ไปชนิดตามรับฟังรายการไว้คิดไว้สร้างสรรค์ค่ะ
2: การไวคิดไวสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา16:00 น.ถึง17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 kHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการไวคิดไว

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อจากนี้แบกเทนตามรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่นั่นแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะสายนิ่มผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันยินดีที่เดินเราเนาะกับพยามค่ำๆพยามนี่แหละพยามมาเรามาโยเป็นเพื่อนกันมาแข่งกันกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆเนาะสำหรับพบกันวันนี้คุณผู้ฟังวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่19กันยายน2569นั่นเองค่ะกับวันหยุดของหลายคนแต่ก็ยังเป็นวันทำงานของหลายคนด้วยเนาะใครที่ทำงานก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานใครที่พักผ่อนในวันนี้ก็ขอให้ชาร์จแบตตัวเองให้เต็มที่กันละกันค่ะสำหรับนี้สนุกเรื่องราวข่าวสารนะเรายังมาฟ้ากันเอาเป็นว่าเดี๋ยวกันเหล็กกันช่วงหน้าช่วงนี้เราเบิกเพลงกันก่อนให้มูฟังเนาะ

กับงานเพลงเนาะฝากคุณผู้ฟังกันค่ะในช่วงนี้มันก็แหล่งกันถึงเรื่องราวข่าวคุณผู้ฟังเนาะก้าววิหารหลวงพ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสที่เขาจัดงานประจำปีระหว่างวันที่23ถึง28กันยายนนี้คุณผู้ฟังนะการภายในงานยังพิธีสวดชัยมงคลคาถาหานยังพิธีบวงสรวงพิธีครอบครูสวดผ่านยักษ์นะสวดบูชาเนวดาเทวดานพครอพอรวมถึงยังโนราให้แลด้วยเนาะกันคำรามกิจกรรมนะเดี๋ยวพอถึงแค่เดี๋ยวมาบอกคุณผู้ฟังกันนึงรายละเอียดในแต่ละวันกับอีกคนนึงแต่ว่ากับสำหรับในส่วนของมูลนิธิองค์พ่อจุฬาภรณ์มาเทศปฏิวัตินั้นเขาจัดงานกันทุกปีคุณผู้ฟังเนาะเป็นงานประจำปีเลยก็เชิญชวนเนาะที่มูลนิธิองค์พ่อจุฬาภรณ์มาเทศปฏิวัตินะยังเยื้องโรงเรียนเทศบาล5อำเภอเมืองนราธิวาสค่ะก็ฝากกันด้วยในส่วนเรื่องราวของเขาที่ฝากคุณบูฟังกันสำหรับผลงานเพลงนั้นฝากกันต่อคุณบูฟังเนาะบอกแล้วว่าเราเกลี่ยเรื่องราวเขาสร้างกันไปเราเบิกเพลงกันไปเนาะสับเปลี่ยนกันตรงนี้กับผลงานเพลงนี้ฝากคุณบูฟังกันค่ะ

กับเพลงเนาะเทเบิ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปในช่องนี้ก็มาคือแหล่งถึงเรื่องราวของงานของที่เมืองนาราคุณผู้ฟังเนาะเทจัดมานะกันหลายวันแล้วแข่จีหมดแล้วคุณผู้ฟังนะเพราะว่าตั้งแต่เทสิบสองนู่นนะวันนี้19แล้ว19 20 21 3วันอย่าเร็วเนาะในส่วนของกองงานลงกองการกองงานศิลปาชีพกับกองงานกระจุนี่สามารถเทจีไปแลได้เนาะเทส่วนเราหากันเลยนะสำหรับในส่วนของกองงานแข่งขันเรือกอแล้วเรือกองเรือยกกองกับเรือโคชสีนะก็ด้วนไปกันไหนไม่รู้นะรอบคัดเลือกคุณผู้ฟังนะวันนี้วันสุดท้ายรอบคัดเลือกพวกชายเป็นรอบชิงแล้วนะฮะนั่นนะพวกชาวค่ะ20กันยายนจะเป็นรอบชิงนะซึ่งพวกชาวนะคะทั้งด้านของรอบชิงชนะเลิศนะการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นะมามอบถ้วยรางวัลแก่ทีมเรือเทกินนาในครั้งนี้ด้วยกับพวกชาวแล้วจะได้แลเรือบุพชาติว่าขบวนแห่ทางน้ำคุณผู้ฟังเนาะเทสวยงามสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปแลไปเชียร์เรือกันแน่นอนนะแล้วก็ผมบอกว่าเรือหนูแข่งอยู่นู่นเลยคุณผู้ฟังเนาะเทพระพลาเฉลิมพระเกียรติหนูริมเคลื่อนท่าพญาสายตรงนู้นเลยนะแต่ว่าในชุดทุกค่ำคืนฮะนะเทเวทีกลางคุณผู้ฟังเขายังการแสดงบนเวทีโคเคเนาะรวมไปถึงนักร้องนะที่มาให้ความบันเทิงกันในทุกๆค่ำคืนกันยังกันเหมือนเดิมเนาะในค่ำคืนนี่กับแทมมารีนเนาะฮะนั่นนะกันไปแลไปให้กำลังใจกันได้คุณผู้ฟังในส่วนงานของดีเมืองนาราเนาะที่บอกว่าใครยังไม่ได้ไปที่เหลือก็แคบๆคือด้วนค่ะเพราะว่าได้เริ่มไม่กี่วันแล้วเนาะกันฝากกันด้วยค่ะสำหรับในส่วนของข่าวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนค่ะ

นะกับผลงานเพลงนี้ค่ะนะแล้วก็บอกน้องแต่งเอ้ยน้องแต่งเบิกเพลงนี้และยิฟังเนี่ยอยากยิฟังหานังมูฟังนะถ้าขอมาก็น้องแต่งจัดให้เลยนะน้องแต่งไม่ฮอนขัดใจปื้นเออนั่นนะกับผลงานเพลงนี้นั่นจัดไปเบิกให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาแข่งกันกับเรื่องราวเขากันในช่วงหน้าค่ะ

0: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: เราทุกคนต่างมีบ้านเราทุกคนต่างรักบ้านเราทุกคนหวงแหนบ้านและเราทุกคนไม่อยากสูญเสียบ้านอย่าให้ใครมาทำลายบ้านของเราร่วมกันเป็นหูเป็นตาอย่าให้ใครมารุกล้ำได้รักกันไว้ล้วนไทยด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019จงจำ

เบิกกันไปคุณผู้ฟังน้องบอกแล้วว่าขอมาจัดให้เออนั่นนะแล้วก็ต้องบอกว่าพอแก้แม่แก้พอรู้แม่ป้าว่าน้องแต่งเอ้ยนั่งเลื่อยใบพ่อไปพลางนี่แม่แก้นั่งเลื่อยใบพ่อไปพลางว่ะฟังเพลงไปฟะไปพลางห้ารู้สึกว่าโทกออกโทกใจว่างนั่นนั่นนั่นถ้าใดเบิกเพลงที่ชอบก็โทกออกโทกใจและถ้าวันไหนเบิกเพลงที่ว่าไม่ต้องกันดวงนั่นนาวักครึ่งนะนาวักครึ่งนกแต่งได้แล้วเนื้อเขาก็เรียกได้ว่าว่ากันไปมือฟังแต่ละคนน่ะชอบไม่เหมือนกันเนาะก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งก็ฟังกันไปแล้วเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปสำหรับช่วงนี้หลายคนก็ราเลื่อยใบพ่อบางคนที่ไปห้าใบพ่อคุณเลื่อยคุณมือฟังนะบอกว่าต้องเลื่อยใบพ่อฮะนั้นเลื่อยใบพ่อต้องเลื่อยให้ช่างนะคุณผู้ฟังกันถ้าเลื่อยไม่ช่างนั้นเขาเรียกนะเอ็นไม่บ้านนั่นนั่นโบราณแล้วแหละก็ว่าถ้าเอ็นมันไม่บ้านนี่นะมันห่อไม่ได้คุณผู้ฟังใบพ่อใบพ่อที่ว่านั่นนึกต้องก็ได้เลื่อยต้องช่างเลื่อยอย่าเทะเลนะพอก็เล่งถึงเลื่อยใบพ่อต้องนึกถึงระดับพ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้าเลยถ้าเด็กสมัยนี้หรือว่ารุ่นน้องน้องแต่งนี่นะคุณผู้ฟังนะไม่ใช่ช่างนะนั่นนะบางคนเนี่ยไม่ช่างจริงๆนะมูฟังเลื่อยใบพ่อนี่ก็ว่าอยากหลายคนว่าอยากแล้วเลื่อยใบพ่อให้มันบานหมดนี่ก็ให้เอ็นมันบานให้เอ็นมันได้นั่นนะกันอันนี้แล้วนะถ้าบางต้นนั่นต้นพ่อบางต้นมูฟังนะโลกง่ายแล้วมูฟังเวลาเลื่อยนั่นนะก็เขาบอกว่าเออเอามังสามเอ็นก็พอแล้วเออนั่นนะฟังคุณผู้ฟังนะเอามังสามเอ็นเนี่ยพอแล้วว่ะเพราะว่าถ้าเซเอ็นหาเอ็นนั่นจะพุทโธเอ้ยว่ะคือเหนียวกิโลนึงนั่นพอบึดันโลกนึงอย่าผือเอามังสามเอ็นเนี่ยพอแล้วว่ะฮะนั่นก็ต้องชี้ออกซะด้วยเลยเวลาเราเลื่อยนั่นนะให้เวลาฮอดใจไม่ต้องยุ่งยากหลายคนว่ะใส่ได้คือเอ็นเฮ้อแต่สมัยนี้คุณผู้ฟังไอ้ได้คือเอ็นเฮ้อเลวลาวคุณผู้ฟังอย่างเดียวว่าพอถึงเดือน10เพนีกันเนาะพอแก้แม่แก้ก็บอกว่าอยากให้เด็กๆนะลองลองนะโยเรือนกันลงเลยว่าคนแก้ถ้าเลื่อยใบพ่อเป็นไหนฮะนั้นๆเลื่อยแล้วพอเลื่อยตั้งเลื่อยตั้งแล้วมาหมกเอาไว้ฮะนั่นเขาว่าหมกหมกคือเอาใบพ่อหลายๆใบนั่นนะมาห้อยเป็นห้อยยายอีกทีนึงเออที่แบ่งเล่งไม่ได้คุณผู้ฟังเนาะคือน้องๆหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ว่าตอนเดียวได้กินกันเหนียวใบพอกว่าหลายคนก็เขาต้มสามเหลี่ยมนะเด็กสมัยนี้เลยนะก็ว่ากันไปยุ่งยากคุณผู้ฟังเฮ้ยน้ำไปตัดใบพ่อมาเลื่อยใบพ่อแล้วเนี่ยต้องไปหาพร้าวมาไว้ขูดพร้าวเลยขูดพร้าวกวนกวนแล้วมาห่อห่อแล้วมาต้มห้าเลยจับพุทโธเอ่ยนั้นไม่แปลกใจคุณผู้ฟังนะเวลายังงานหนังงานอย่างไรงานบ้วนงานกึดโดงานอย่างไรแต่เวลาทำกึดต้มนี่กึดถ่าใบบัวยายนึงผู้ฟังกึดเดียวนึงแต่มือหายไปในพริบตานั้นนะหลายคนว่าไอ้ร้อยนั่นถ้าก็ต้มงานนั่นนะทำหมักหมังให้ไอ้ร้อยว่าเหนียวเปิดนั่นนะเราทำกันเหนียวคุณผู้ฟังให้ถึงพร้าวอย่างนั้นยังคือได้พร้าวอย่างยิ่งพร้าวไปยามนี่อันโทกโทกโยใส่พร้าวลงให้มากนั่นว่ากันไปคือเล่งแล้วยาวเลยเนาะเอาเป็นว่านี่ก็เริ่มต้นเลยกับงานเดือน10คุณผู้ฟังนะเลื่อยไปพอว่ากันไปก็เบิกเพลงกันไปเนาะให้ฟังกันว่าห้าวเลยได้แรงออกน้องแต่งเบิกเพลงอ้าวต่อไปคุณผู้ฟังเนาะขอมากระจัดไปเล่าเลยไหนแล้วล่ะกับผลงานเพลงและก็เดี่ยวแล้วคุณผู้ฟังค่ะได้ว่าห้าวไหวกันเนื้อตั้งไหวแล้วกันมือลืมถ้าได้ว่าจีว่าแก้ก็ว่าไม่แก้ที่เลย เดี๋ยวคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวไอ้นี่กันเบิกกันให้เนาะสำหรับผลงานเพลงที่จีฟังกันต่อกับเรื่องราวที่ฟ้ากันอ่ะก่อนที่จะไปลากันคุณผู้ฟังเนาะมาคือแหล่งกันถึงเรื่องนี้เรื่องนึงแหลกวานะแหลกวาน้องแต่งกันเล่งเห็นแหลกวาเลยแหลกวาซื้อแหลกวานี่ท้ายทอดเสียงไม่ได้พบกันแหลกวาซื้อน้องแต่งกันเล่งถึงโรคเทมาจีแฮบมาแน่แล้วคุณว่าจริงไม่ต้องแต่งเพราะว่าไรนั่ง

นี่นะหาแฮบมาช่วยเยอะฮือนั่นๆคุณผู้ฟังนะต้องบอกว่ากับโรคติดเชื้อไวรัส SFTS จากแฮบมาคุณผู้ฟังเนาะว่าไม่ได้เลยตอนนี้นี่นั่งระบาดหนักแล้วกันยังผู้เสียชีวิตนี่มากโยนะก็ฝากกันด้วยนี่ส่วนเรื่องราวของโรคเทเพราะว่าช่วงนี้เป็นโรคไม้คุณผู้ฟังนะที่ต้องแต่งยิ้มมาฟักกันหลายๆคนกันอย่างเดียวว่าพอฟังแล้วก็ตกอกตกใจกันเยอะบอกว่าไม่ฮ้นเราได้ยินเลยทีเนาะอ่ะว่ากันไปแล้วการต้องแต่งกินลาคุณผู้ฟังได้ผลงานเพลงนั้นเบิกผลงานเพลงนี้ให้กับพวกแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้าให้นางเหนื่อยใบพ่อกันโยเนาะว่าคงยิ่งได้ฟังไปหัวร่อไปแน่นอนอ่ะนั้นจัดกันไปกับผลงานเพลงนี้ต้องแต่งขอบคุณสักการติดตามรับฟังขอบคุณอยู่เป็นเพื่อนกันให้กำลังใจกันเนาะพวกชาวดีห้าถึงดีหกพบกันไม่ล่าว่านั้นเอ๊ะไม่แน่ใจนะพวกชาวตรงแต่งไม่แน่ใจออกตัวกันก่อนว่าพวกชาวค่ะเราไปท้ายทอดเสียงการแข่งเรืออ่านะแข่งเรือจริงทั่วประชาชนพระเทนังพวกชาวก็ไม่แน่ใจที่ได้พบกันมีนะน่าจะไม่ได้พบกันนะว่าคอยต่อกันนะวันจันกันแล้วกันค่ะลากับผลงานเพลงนี้มอบให้กับพวกแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้าทั้งเพลงคนนะน้องแต่งไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณไพครับดีใจไหมครับที่ได้รับตำแหน่งเทพี
1: ดีใจหนักเหนียนเลยค่ะ
0: บ้านคุณไพอยู่จังหวัดอะไรครับหมายถึงบ้านเกิดครับ
1: อ๋ออยู่ที่นครค่ะ
0: บ้านอะไรครับ
1: บ้านปากมรกค่ะอำเภอท่าชะลาอยู่แค่บ้านปี้เอกชัยศรีวิจัยยันค่ะ
0: อย่างนั้นหรือครับถนนนุ่นทางเข้าหมู่บ้านตอนนี้สะดวกสบายไหมครับ
1: โอ้ยเส้นทางแย่มากๆเลยค่ะถนนอีโลโคลเคลกทั้งแย่ทั้งขวัดเลยค่ะ
0: แล้วที่บ้านคุณไพมีอาชีพทำอะไรครับ
1: ที่บ้านหนูก็ทำสวนมะม่วงคันกันค่ะ
0: มะม่วงคันนี่เป็นยังไงครับต้นมันสูงไหมครับ
1: ใช่แค่ไม่รู้จักมะม่วงคันต้นไม่สูงเท่าใดหรอกค่ะบางต้น

0: ภัยครับมันอย่างอาหารที่คุณภัยชอบทานประเภทของหวานของคาวมีอะไรบ้างครับ
1: อาหารสิคะเจ้าแบบอาหารบ้านนอกหรืออาหารในเมืองคะ
0: อาหารที่คุณภัยชอบมีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงทานได้หมดเลยครับเอาแบบอย่างอาหารประเภทลูกทุ่งลูกทุ่งก็ได้ครับ
1: ประเภทลูกตุ้งที่ไปเจ้าก็มีจำพวกสายยันผัดเผ็ดซ้อนเผ็ดต้มยำแกงส้มพุ่งพวงนั่นแหละค่ะ
0: แล้วอย่างประเภทลูกกรุงล่ะครับ
1: ลูกกรุงหรือคะก็มีทานินเขียวหวานแกงกะหรี่เจนเจนวรุณีหม้อไฟใหม่ผัดประเชษต้มเปรตอริสมันชอบชอบค่ะ
0: แล้วอย่างของหวานล่ะครับคุณภัยชอบแบบไหนครับ
1: อ๋อของหวานนี่ภัยชอบจำพวกบวชนั่นแหละค่ะ
0: อะไรนะครับที่บ้านจะมีงานอุปสมบทหรือครับ
1: ไม่ใช่ที่ไปแหลงั้นเป็นของหวานมีบวชกล้วยบวชหัวมันบวชน้ำตาบวชคงค่ะ
0: ยังไงครับไอ้บวชกล้วยบวชหัวมันนี่ครับ
1: กินร้อยนี่หวานแสบอกกินคล้ายๆลูกหนดเชื่อมลูกหลานเชื่อมมันค่ะ
0: โอ้ไอ้บวชกับเชื่อมนี่เหมือนกันหรือครับ
1: มั

0: ภัยครับแล้วอย่างผลไม้ล่ะครับคุณภัยชอบอะไรบ้างครับอย่างแอปเปิ้ลทุเรียนลงกองลิ้นจี่อะหุ่นเหาะลำไยเนี่ย
1: ไม่ชอบค่ะผลไม้ที่ชอบมีลูกโต้ลูกกลบลูกมาลูกแสงขันลูกกำจำลูกพลับปลาลูกรอกช้างและที่ขาดไม่ได้คือลูกไหวลิงค่ะ
0: ไอ้ที่คุณภัยว่ามานี่ผมไม่รู้จักเลยครับไอ้ลูกกำจำเป็นยังไงครับ
1: ลูกกำจำไอ้ที่เขาขายเป็นช้อนช้อนละบาทกินแล้วลิ้นน้ำปี้เลยแต่หวานเลย
0: และอย่างลูกพลับปลาล่ะครับ
1: ก็ที่เขาเอาไม้ไผ่ที่ถูกมาทำเป็นบอกเอาลูกพลับพลาตั้งปากรูเอาไม้ต่อยเช็กเช็กเช็กเสร็จแล้วเอาไม้อีกอันทุ้งมันดังโป่งเลยที่เขาทำจับโป่งนั้นฮ่าเจ็บหัวเม็ดไม่รู้

0: คุณภัยครับมันอย่างการออกกำลังกายกีฬาที่คุณภัยชอบมีอะไรบ้างครับอย่างเทนนิสแบดมินตันปิงปองคุณภัยชอบไหมครับ
1: ภัยไม่ชอบค่ะตีแล้วมันแข็ดมือ
0: และอย่างว่ายน้ำบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเหรอครับ
1: งั้นๆแหละแต่ภัยไม่ชอบหรอกค่ะ
0: กีฬาที่คุณภัยโปรดปรานมีอะไรบ้างครับ
1: อุ้ยมีคลักคลุยเลยค่ะ
0: อะไรล่ะครับ
1: ก็ป้องหมาชิงเสาแก้หยอบทอยหลุมหมักเก็บวิ่งเปี้ยวหยับหยองเป่ากบตีมัดอีฉุดภัยชอบค่ะ
0: แก้หยบนี่เขาเล่นยังไงครับ
1: แก้หยบภาษากลางเขาเรียกปิดตาลักซ้อนนั้น
0: อ๋อไอเล่นซ่อนหานี่หรือครับ
1: ใ

ียนตีตายขว่าลังขาสังซีล้ำเพื่อนรักจ้อม่อที่เพื่อนเขียนตั้งไพ่นั่นไพ่มันอ่านแล้วมันฉายเริ่มต่อไปล้ำกันมันว่ามันไม่ว่างก่อนที่เริ่มอีบอกไรไรล้ำนั่นล้ำตั้งใจขวางให้ดีนะล้ำนะตอนนี้น้องไพ่ของพี่นั่นเป็นน้องไพ่ของเพื่อนเสียแล้วอีไพ่มันยากดังมันว่าคนดังนะเป็นคนของประชาชนหิแม่ก

แน่น้องไผ่รอบมันยับแน่นไว้ไผ่หนังพร้อมเจ้าเหล่าลำเฮอวันก่อนไปรับพนักงานเขาไว้เป็นพนักงานรับโทรศัพท์เขาถามว่ารับโทรศัพท์เป็นไหมมันบอกว่าเป็นแล้วความจริงไหมมันกลัวบัตรสีวันนั้นพอโทรศัพท์มาน้องไผ่รอบอยากหูพูดทันทีเลย

าสูงเกินน้องไผเราลำเฮงวันก่อนมันวาดเริ่มทีนึงแล้วคือวันนั้นเมียนุ่มรูปล้อมารับไปไปกินของที่นี่เริ่มก็ไปกันแล้วพอเริ่มนั่งเริ่มก็ทั้งเลยเอาก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งเส้นใหญ่ไก่ไม่ใส่นะเถานั่นน่ะมันวาดเริ่มทันทีมันนะว่าเริ่มมันท้องแดงว่ะมันบัดซี่คนพ่อบอยถามมันว่าแล้วคุณยาวอะไรล่ะมันกะแรงเลยลำเฮ้แต่คำที่มันแรงนั้นลำช่วยคว้างกันนะลำนะ

0: ไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedaya yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวแก่มาลาอิกะห์ว่าพวกเจ้าจงสุญูดแก่อาดัมเถิดและพวกเขาก็ได้โค้งคารวะกันนอกจากอิบลิสที่มันไม่ยอมโค้งคารวะและยะโสโอหังในที่สุดมันจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไป

และเราได้กล่าวว่าโอ้อดัมเจ้าและคู่ครองของเจ้าจงพำนักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นเถิดและเจ้าทั้งสองจงบริโภคจากสวนสวรรค์นั้นอย่างกว้างขวางตามที่เจ้าทั้งสองปรารถนาและเจ้าทั้งสองจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้อธรรมแก่ตัวเอง

ภายหลังชัยฏอนได้ทำให้ทั้งสองพลั้งพลาดไปอันเนื่องโดยต้นไม้นั้นแล้วทำให้ทั้งสองต้องออกจากที่ที่เคยพำนักอยู่และเราได้กล่าวกับพวกเจ้าจงออกไปโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าต่างเป็นศัตรูต่อกันและสำหรับพวกเจ้าในผืนแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและมีสิ่งอำนวยประโยชน์ไปจนถึงระยะเวลานี้

แล้วอาดัมก็ได้เรียนรู้คำวิงวอนจากพระผู้บานของพวกเขาและพระองค์ก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกเขาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงลงไปทั้งหมดจากสวนสวรรค์นั้นหากมีทางนำจากข้ามายังพวกเจ้าแล้วผู้ใดที่ปฏิบัติตามทางนำของข้าก็ไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ

และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้คือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล

งวานอิสราเอลเอ๋ยจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าและจงรักษาสัญญาของข้าให้ครบถ้วนข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้ครบถ้วนและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงเกรงกลัว

0: น
1: และพระเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งที่ข้าได้ประทานลงมาเพื่อยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งนั้นเป็นคนแรกและจงอย่าเอาองค์การของข้าไปแลกเปลี่ยนกับราคาเพียงเล็กน้อยและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงยำเกรง
0: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
1: และพวกเจ้าจงอย่าเอาสิ่งจริงไปปะปนกับสิ่งเท็จและจงอย่าปกปิดความจริงทั้งที่พวกเจ้าก็รู้กันอยู
0: ่ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
1: และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระซะกาตและจงรุกัวร่วมกับผู้รุกัวทั้งหลาย

พวกเจ้าใช้ผู้คนทำความดีโดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือทั้งที่พวกเจ้าก็อ่านคัมภีร์กันอยู่พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ

0: ีน
1: พวกเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถอะแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากบรรดาผู้ที่สำรวมตัวเท่านั้น

คือบรรดาผู้ที่คาดคิดว่าแน่นอนพวกเขาจะพบกับพระผู้อภิบาลของพวกเขาและแน่นอนพวกเขาจะเป็นผู้กลับไปสู่พระองค์

โอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยจงดำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าและแท้จริงนั้นข้าได้เทิดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาติทั้งหลาย

และจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะทดแทนสิ่งใดแก่ชีวิตหนึ่งได้และการขอความช่วยเหลือใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นและค่าไถ่ถอนใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นด้วยและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยเหลือพวกเจ้าให้พ้นจากพวกพ้องของฟิรอูนโดยที่พวกเขาบังคับขู่เข็นพวกเจ้าด้วยการทรมานอันร้ายแรงพวกเขาเชือดลูกผู้ชายของพวกเจ้าแล้วไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้าและในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นการทดสอบอันสำคัญยิ่งจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า

จงรำลึกถึงขณะที่เราได้แยกทะเลออกเพราะพวกเจ้าแล้วเราก็ได้ช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากฟิรูนและได้ให้ฟิรูนนั้นจมน้ำตายโดยที่พวกเจ้าก็มองดูอยู่

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้สัญญาแก่มูซาไว้40คืนแล้วเจ้าได้ยึดเอาลูกวัวตัวนั้นเป็นที่เคารพสักการะหลังจากเขาจากไปแล้วโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผู้อธรรม

0: แล้วเราก็ได้ให้อภัยแก่พวกเจ้าหลังจากนั้นเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ
1: วะอิซอาตีนามูซัลกิตาบวัลฟุรกานละอัลละกุมตะฮตะดูน
0: และจงดำลึกถึงขณะที่เราได้ประทานคัมภีร์แล้วข้อจำแนกความจริงจากความเท็จแก่มูซาหวังว่าพวกเจ้าจะรับทางนำที่ถูกต้อง

0: และจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงพวกเจ้าได้อาธรรมแก่ตัวของพวกเจ้าเองโดยที่พวกเจ้าได้ยึดเอาลูกวัวตัวนั้นเป็นที่เคารพสักการะดังนั้นพวกเจ้าจงกลับสู่พระผู้บังเกิดของพวกเจ้าเถิดแล้วจงฆ่าตัวของพวกเจ้าเองดังกล่าวนั้นเป็นการดีแก่พวกเจ้าณพระผู้บังเกิดของพวกเจ้าภายหลังพระองค์ก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกเจ้าแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ
1: วะอิซกุลตุมยามูซาลันนุมินลักฮัตตานะรัลลอฮะจะฮเราะห์ฟะอะคอซัตกุมุศซออิกะตุวะอันตุมตันซุรูน
0: และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอ้มูซาเราจะไม่ศรัทธาต่อท่านเป็นอันขาดจนกว่าเราจะได้เห็นอัลลอฮ์โดยเปิดเผยแล้วสายฟ้าก็ได้ผ่าพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ามองดูอยู
1: ่ซุมมะบะอ์ธนากุมมินบะอ์ดิเมาติกุมละอัลลักุมตัชกุรูน
0: ภายหลังเราได้ให้พวกเจ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกหลังจากที่พวกเจ้าได้ตายไปแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ

ให้ก้อนเมฆบดบังพวกเจ้าจากแสงอาทิตย์และได้ให้อัญมณนะและอัชชันวาแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งดีๆที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าเถิดและพวกเขาหาได้อาธรรมแก่พวกเราไม่ทว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองต่างหาก

0: และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าไปในเมืองนี้แล้วจงบริโภคเครื่องยังชีพจากเมืองนี้อย่างกว้างขวางตามที่พวกเจ้าปรารถนาเถิดและจงเข้าประตูนั้นในสภาพผู้โน้มศีรษะลงอย่างนอบน้อมและจงกล่าวว่าฮิจจ์คือชื่อประตูเมืองเราก็จะอภัยแก
1: Sedang mengajar ikuti sejarah Nadius Melayu 12 wilayah Naratiwan. Tunjukkanlah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamalkan, mari kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: เพื่อชาติและราชประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐลงนามกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
2: นางสาวนันทิดาเพลิดวิวัฒนาทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้คลีกับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือEVเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EVได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่เนซีโร่เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม20%ให้เป็น50%ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า65%ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายในซีโร่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์ด้านความมั่นคงเมื่อปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้านความเป็นธรรมจะกระจายโควต้าพลังงานสะอาด10,000เมกะวัตต์ผ่านโครงงานโซล่ารูฟท็อปให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแทนการเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนพร้อมทั้งเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA เสรีแบบไม่จำกัดปริมาณปลดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
5: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20%ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลง ประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์ณวันนี้ถ้าเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนนะเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
4: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR โดยเตรียมความพร้อมด้านระเบียบและพื้นที่ล่วงหน้าโดยยืนยันว่าการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟจะแยกชัดเจนระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ต้องรับต้นทุนทำจริงกับภาคครัวเรือนที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งจะได้รับการดูแลให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับประสิทธิภาพโซล่ารูฟท็อปพร้อมระบบแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้พื้นที่ของพผ.เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมซึ่งผสานการทำงานระหว่างแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการนำระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบบริหารจัดการพลังงานมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ทุกหน่วยงานจะร่วมศึกษาวิจัยและนำร่องในพื้นที่ดังกล่าวบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซล่ารูฟท็อปการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ตลอดจนการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างอาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่เกิดเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมพลังงานสะอาดขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาอุดหนุนระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟ
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟ3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถตัดลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
5: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วยให้เหลือ3บาทได้นี่ครับก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางไม่น้อยนะครับปีนึงประมาณ 18,000 ล้านผมก็เลยเอาตรงเนี้ยไปเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บิลค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีว่าควรจะแยกออกไปอีก
6: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้เร่งขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า ST ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงควบคู่ไปกับการทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contact Rate เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมาริชโยรายงานในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านพร้อมสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบจุดเสี่ยงทั่วจังหวัดและสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบอาคารต่างๆของโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมานายเจเศรษฐกล่าวว่าจังหวัดน่านได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายวงเงิน 3,900,000 บาทจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนชั่วคราวให้กับนักเรียนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันรวมทั้งประสานสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเนื่องจากนี้ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดน่านและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวจากฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัยจึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนที่จังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อท่วมปากทางบ้านแม่วะแล้งตำบลแม่วะอำเภอเถินเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ำในลำห้วยวังเจ้าวงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างถนนทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางไหลของน้ำขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลลมเก่าตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองควายอำเภอลมเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถทันทีส่วนประชาชนกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นจนล้นตลิ่งและเอ่อเข้าท่วมพื้นที่บางจุดแล้ว
7: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดนายจุมพจน์วรรณชัยศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มได้ระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดาราสุขศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดพังงาฝนที่ตกหนักและมวลน้ำจากอำเภอกระโปงได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคเคียนอำเภอตะกั่วป่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำอพยพประชาชนหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่7ไปยังจุดปลอดภัยที่มัสยิดบ้านบานกรักนอกพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้ผู้พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระโปงและอำเภอคุระบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดกระบี่เกิดฝนตกบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำหลากลงสู่คลองสายสำคัญและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปภ.ได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองทราบล่วงหน้าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคการผลิตรับมือวิกฤตทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง
8: นายปรีดาวัชระเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยเฉียบพลันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสถานประกอบการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำแนวคันกั้นน้ำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและสายการผลิตขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องไม่ละเลยการวางแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำในระยะยาวเนื่องจากข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ว่าปริมาณฝนสะสมระดับประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ10โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตที่สำคัญระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบกับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่แม้อยู่ในระดับร้อยละ72แต่เมื่อเทียบแบบปีต่อปีกลับพบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอทอจึงแนะให้สถานประกอบการทุกแห่งเร่งประเมินสัดส่วนความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก3ระดับได้แก่ภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะขาดแคลนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนอย่างสูงสุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: เปล ียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวกับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยายนนี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

นักข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569

0: นคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 19-20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่มาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมยุทธศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: เฮ้ยคุณตื่นหลายนี้ส่งมาบอกในเกณฑ์สวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคสมานยุคนี้เก่าเย็นชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปยิ้มเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
1: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารัตน์รักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:30 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ

0: พื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเข้า12สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวแก่มาลาอิกะฮ์ว่าพวกเจ้าจงสุญูดแก่อาดัมเถิดแล้วพวกเขาก็ได้โค้งคารวะกันนอกจากอิบลิสที่มันไม่ยอมโค้งคารวะและยะโสโอหังในที่สุดมันจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไป

และเราได้กล่าวว่าโอ้อาดัมเจ้าและคู่ครองของเจ้าจงพำนักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นเถิดและเจ้าทั้งสองจงบริโภคจากสวนสวรรค์นั้นอย่างกว้างขวางตามที่เจ้าทั้งสองปรารถนาและเจ้าทั้งสองจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้อธรรมแก่ตัวเอง

0: حين
1: ภายหลังชัยฏอนได้ทำให้ทั้งสองพลั้งพลาดไปอันเนื่องโดยต้นไม้นั้นแล้วทำให้ทั้งสองต้องออกจากที่ที่เคยพำนักอยู่และเราได้กล่าวกับพวกเจ้าจงออกไปโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าต่างเป็นศัตรูต่อกันและสำหรับพวกเจ้าในผืนแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและมีสิ่งอำนวยประโยชน์ไปจนถึงระยะเวลานี้

แล้วอาดัมก็ได้เรียนรู้คำวิงวอนจากพระผู้บานของพวกเขาและพระองค์ก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกเขาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

ลลอฮ์ได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงลงไปทั้งหมดจากสวนสวรรค์นั้นหากมีทางนำจากข้ามายังพวกเจ้าแล้วผู้ใดที่ปฏิบัติตามทางนำของข้าก็ไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ

และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้คือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล

โอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าและจงรักษาสัญญาของข้าให้ครบถ้วนข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้ครบถ้วนและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงเกรงกลัว

0: และพระเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งที่ข้าได้ประทานลงมาเพื่อยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งนั้นเป็นคนแรกและจงอย่าเอาองค์การของข้าไปแลกเปลี่ยนกับราคาเพียงเล็กน้อยและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงยำเกรง
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
0: และพวกเจ้าจงอย่าเอาสิ่งจริงไปปะปนกับสิ่งเท็จและจงอย่าปกปิดความจริงทั้งที่พวกเจ้าก็รู้กันอยู
1: ่ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
0: และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระซะกาตและจงรุกัวร่วมกับผู้รุกัวทั้งหลาย

0: พวกเจ้าใช้ผู้คนทำความดีโดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือทั้งที่พวกเจ้าก็อ่านคัมภีร์กันอยู่พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอก
1: วัส

พวกเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถอะแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากบรรดาผู้ที่สำรวมตัวเท่านั้น

คือบรรดาผู้ที่คาดคิดว่าแน่นอนพวกเขาจะพบกับพระผู้อภิบาลของพวกเขาและแน่นอนพวกเขาจะเป็นผู้กลับไปสู่พระองค์

โอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าและแท้จริงนั้นข้าได้เทิดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาติทั้งหลาย

และจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะทดแทนสิ่งใดแก่ชีวิตหนึ่งได้และการขอความช่วยเหลือใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นและค่าไถ่ถอนใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นด้วยและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยเหลือพวกเจ้าให้พ้นจากพวกพ้องของฟิรอูนโดยที่พวกเขาบังคับขู่เข็นพวกเจ้าด้วยการทรมานอันร้ายแรงพวกเขาเชือดลูกผู้ชายของพวกเจ้าแล้วไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้าและในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นการทดสอบอันสำคัญยิ่งจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า

จงรำลึกถึงขณะที่เราได้แยกทะเลออกเพราะพวกเจ้าแล้วเราก็ได้ช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากฟิรูนและได้ให้ฟิรูนนั้นจมน้ำตายโดยที่พวกเจ้าก็มองดูอยู่

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้สัญญาแก่มูซาไว้40คืนแล้วเจ้าได้ยึดเอาลูกวัวตัวนั้นเป็นที่เคารพสักการะหลังจากเขาจากไปแล้วโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผู้อธรรม

0: แล้วเราก็ได้ให้อภัยแก่พวกเจ้าหลังจากนั้นเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ
1: วะอิซอาตัยนามูซัลกิตาบวัลฟุรกานละอัลละกุมตะฮตะดูน
0: และจงดำลึกถึงขณะที่เราได้ประทานคัมภีร์แล้วข้อจำแนกความจริงจากความเท็จแก่มูซาหวังว่าพวกเจ้าจะรับทางนำที่ถูกต้อง
1: วะอิซ

0: และจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงพวกเจ้าได้อาธรรมแก่ตัวของพวกเจ้าเองโดยที่พวกเจ้าได้ยึดเอาลูกวัวตัวนั้นเป็นที่เคารพสักการะดังนั้นพวกเจ้าจงกลับสู่พระผู้บังเกิดของพวกเจ้าเถิดแล้วจงฆ่าตัวของพวกเจ้าเองดังกล่าวนั้นเป็นการดีแก่พวกเจ้าณพระผู้บังเกิดของพวกเจ้าภายหลังพระองค์ก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกเจ้าแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ
1: วะอิซกุลตุมยามูซาลันนุอ์มินะลักฮัตตานะรัลลอฮะจะฮเราะฟะอะคอซัตกุมุศศาอิกะตุวะอันตุมตันซุรูน
0: และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอ้มูซาเราจะไม่ศรัทธาต่อท่านเป็นอันขาดจนกว่าเราจะได้เห็นอัลลอฮ์โดยเปิดเผยแล้วสายฟ้าก็ได้ผ่าพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ามองดูอยู
1: ่ซุมมะบะอ์ตนากุมมินบะอ์ดมาวติกุมละอัลลักุมตัชกุรูน
0: ภายหลังเราได้ให้พวกเจ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกหลังจากที่พวกเจ้าได้ตายไปแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ

ได้ก้อนเมฆบดบังพวกเจ้าจากแสงอาทิตย์และได้ให้อันมันนะและอัชชันวาแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งดีๆที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าเถิดและพวกเขาหาได้อาธรรมแก่พวกเราไม่ทว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองต่างหาก

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าไปในเมืองนี้แล้วจงบริโภคเครื่องยังชีพจากเมืองนี้อย่างกว้างขวางตามที่พวกเจ้าปรารถนาเถิดและจงเข้าประตูนั้นในสภาพผู้โน้มศีรษะลงอย่างนอบน้อมและจงกล่าวว่าฮิจจ์คือชื่อประตูเมืองเราก็จะอภัยโทษแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดทั้งหลายของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มพูนให้แก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย

0: น
1: และบรรดาผู้อาธรรมเหล่านั้นได้เปลี่ยนเอาคำพูดหนึ่งซึ่งไม่ใช่คำพูดที่กล่าวแก่พวกเขาดังนั้นเราจึงให้การลงโทษจากฟากฟ้าลงมาประสบแก่ผู้อาธรรมเหล่านั้นเนื่องจากการที่พวกเขานั้นประพฤติชั่ว
0: وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
1: และจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้ขอน้ำให้แก่กลุ่มชนของเขาแล้วเราได้กล่าวว่าเจ้าจงตีหินด้วยไม้เท้าของเจ้าและแล้วตาน้ำ12ตาก็พวยพุ่งออกจากหินนั้นแน่นอนกลุ่มชนแต่ละกลุ่มย่อมรู้แหล่งน้ำดื่มของตนพวกเจ้าจงกินและจงดื่มจากปัจจัยยังชีพของอัลลอฮ์เถิดและจงอย่าก่อกวนบนแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลาย

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอ้มูซาเราไม่อาจจะอดทนต่ออาหารอย่างเดียวอีกต่อไปได้ดังนั้นท่านจงวิงวอนต่อพระผู้อวยบานของท่านให้แก่เราด้วยเถิดพระองค์ก็จะทรงให้ออกมาแก่เราจากสิ่งที่แผ่นดินให้งอกเงยขึ้นอันได้แก่พืชผักแตงกวากระเทียมถั่วและหัวหอมมูซาได้กล่าวว่าพวกเจ้าจะขอเปลี่ยนเอาสิ่งที่เลวกว่าด้วยสิ่งที่ดีกว่ากระนั้นนั้นหรือพวกเจ้าจงลงไปอยู่ในเมืองไบตุลมักดิสเถิดแล้วสิ่งที่พวกเจ้าขอก็จะเป็นของพวกเจ้าและแล้วความอัปยศและความขัดสนก็ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขาและพวกเขาก็ได้นำเอาความคืบโกรธจากอัลลอฮ์กลับไปนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอัลเลาะห์และยังสังหารบรรดาศาสดาโดยปราศจากความเป็นธรรมดังกล่าวนั้นก็ด้วยความดื้อดันของพวกเขาและแล้วพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้ละเมิดขอบเขต

ถ้าจึงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่เป็นยิวและบรรดาผู้ที่เป็นคริสเตียนและบรรดาผู้ที่กราบไหว้เจเวตนั้นผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกและกระทําความดีแล้วพวกเขาก็จะรับรางวัลณผู้อภิบาลของพวกเขาโดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้าและเราได้ยกภูเขาตรุษขึ้นเหนือพวกเจ้าพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่งที่เราได้ประทานให้ด้วยความจริงจังเถิดและจงรำลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้นหวังว่าพวกเจ้าจะยำเกรง

แล้วหลังจากนั้นพวกเจ้าก็ผินหลังให้หากอัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดปรานและกรุณาแก่พวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าย่อมกลายเป็นผู้ขาดทุน

0: และแน่นอนพวกเจ้าทราบดีอยู่แล้วถึงพวกเจ้าที่ได้ละเมิด
1: กับสัตว์น้ำให้วันสุด
0: แล้วเราได้กล่าวกับพวกเขาว่าพวกเจ้าจะกลายเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยเถิดแล้วเราได้การลงโทษนั้น
1: ว่าเราอย่างแต่ที่เป็นอุสูรยังบุสินะและมีสัยอาติอามาลินะ
0: และให้เป็นข้อเตือนสติ
1: อย่างที่อิลลาหูฟะลามุดิลละนะว่าไม่ยุดลิลหูฟะลาฮาดิยะละชะดุอัลลาอิลลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะละأشهد أن محمدا عبده ورسوله
2: قال أعوذ بالله
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
0: أجمعين
1: أما بعد الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: موسى قال ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: ที่ฉันจะเป็นพวกโง่เขลาเมาปัญญาก
2: อดุดูลานาร็อบบะ
1: กะฟะอิซาจาอะจาลูฮุมลายัสตะคิรูนซาอะตันวะลายัสตะกะดิมูนวะริดูวะลาอัลอะซีมอะวานุนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ตุนตวาน
0: พวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้อวยบานของท่าน
1: ยันดี
0: ขอบพระคุณ
1: อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลา
0: ห์พวกเราว่าวัวนั้น
1: สกาลีได้ทำอะไ
0: รแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวตัวเมียที่ไม่แก่และไม่สาย
1: ยุคกลางระหว่างนั้น
0: พวกเจ้าจงปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเจ้าถูกใช้เถิด
1: กอลูดูลานาตักวาลาตักวาสาลีกะดะอัลลอฮ์มาลาวนูฮาซุบฮานะฮูวะตะอาลา
2: อินนะฮูยะกูล
1: ยะมานูตักวาอินนิลา
2: ซัฟราม
1: ุมาวะกิตาอะกะมันดับบะกะยายะอันดุนยาดันอาคิเราะห์อาคิเราะห์นะครับ
0: พวกเขากล่าวว่า
1: เราเป็นคนต่อพระผู้บังคับกันไปแก่พวกเราด้วย
0: พระองค์ก็ทรงแจ้งแก่พวกเรา
1: วัวตัวนั้นสีอะไร
0: มูซากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวสีเหลืองสีของมันเข้มซึ่งทำให้เกิดความปิติยินดีแก่บรรดาผู้ที่พบเห็น
2: กอลูดูลานารับบะกะยุบัยนลานามาฮิยะ
1: อันน
2: ัลบะกอรตะชะลาคีนอะลมานะ
1: กอมิ
2: وَإِنَّا
1: شَاءَ
2: اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ
0: พวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้อวยบานของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิ
1: ด
0: พระองค์ก็จะทรงแจ้งแก่พวกเราว่าวัวนั้นเป็นอย่างไรถ้าจริงวัวตัวนั้นมันคล้ายๆแก่พวกเราและหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพวกเราก็เป็นผู้ที่รับทางนำที่ถูกต้อง
2: กอลอินนะฮูยะกูลอินนะฮาบะกอรตุลลาซะลูลตุซีรุลอัรฎวะลาตัสกิลฮัรฟะมุซัลลามะตุลลาชิยะตะ
1: มานูตะอิมูมานู
2: กอลุลอานะจิตบิลฮักกิฟะซะบะฮูฮามะกาดูยะฟะลู
0: มูซากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวที่ไม่ยอมสยบง่ายๆที่จะไถนาและที่จะทดน้ำเข้าเป็นวัวสีบริสุทธิ์ปราศจากสีอื่นใดแซมในตัวมันพวกท่านกล่าวว่าบัดนี
1: ้
0: ท่านได้นำเอาความจริงมาแล้วพวกเขาก็เชื่อมันโดยที่พวกเขาเกือบจะไม่ทำมันเลย
2: ว่าอิดกัตลตุมนัฟซาฟัดดาระตุมฟิฮา
1: อัลลอฮุมมุรีดุลมา
2: ตุมตัตตุมุ
1: น
0: และจงนำนึกถึงขณะที่พวกเจ้าฆ่าคนและพวกเจ้าต่างปกป้องตัวเองในเรื่องนั้น
3: อัลลอฮ์จะเป็นผู้ทรงเปิดเผยสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเอาไว
2: ้ فقل نضرب ببعضنا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون
3: แล้วเราได้กล่าวไว้ว่าพวกเจ้าจงตีเขาด้วยบางส่วนของหัวในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาและจะทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใจ
2: ทุมมักัสัตกุรบุคุมมินบาอิดาลิก
1: ฟะฮิยะกัลฮิจาระติอูอัชัดดุกัสวะ
2: วะอินนะมินัลฮิจาระติละลายะตะฟัจจารุมินฮุลอันฮารوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
3: หลังจากนั้นหัวใจของพวกเจ้าก็แข็งกระด้างเสมือนดังหินหรือแข็งกระด้างยิ่งกว่าและแท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่บรรดาทานน้ำพวยพุ่งออกมาและแท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่แตกออกแล้วมีน้ำไหลออกจากมันและแท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่ทลายลงเนื่องจากความเกรงกลัวอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงลืมสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

0: يحرقون بعد ما عقلوه وهم يعلمون
1: فوقเจ้า يملوب تيجي فوقเขา ศรัทธาต่อพวกเจ้าอีกกระนั้นหรือ ทั้งที่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาเคยสดับฟังดำรัสของอัลเลาะห์แล้วพวกเขาก็บิดเบือนหลังจากที่พวกเขาเข้าใจมันแล้วทั้งที่พวกเขารู้ดีอยู่

0: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
1: และเมื่อพวกเขาได้พบกับบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็บอกว่าพวกเราได้ศรัทธาแล้ว และเมื่อบางคนในหมู่พวกเขาอยู่ตามลำพังกับอีกคนพวกหนึ่งเขาก็บอกพวกเจ้าจะพูดให้พวกเขาฟังถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงเปิดเผยแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้นำสิ่งนั้นไปเป็นหลักฐานยืนยันแก่พวกเจ้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้ากระนั้นหรือ
0: และที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้ากระนั้นหรือและพวกเขาไม่รู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิดเอาไว้และสิ่งที่พวกเขาเปิดอันนี้อยู่ในยาปุ่กของเมตโตจะอัลลอฮ์ประทานให้แก่เราแต่ตุ่มตาเนี่ยเองจึงเป็นคนที่
1: ดังนั้นความวิบัติจึงประสบแก่พวกเขา เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้เขียนขึ้นและความวิบัตินั้นจะประสบแก่พวกเขาเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้แสวงหาไว้

0: macam dia. Yang banyak tu pasalnya baik. Tetap
1: kau
0: tak dulu pasalnya.
1: Fai naruk nan ja mai phau phan phuak rau
0: le. Allah Subhanahu wa taala beliau dikasi Allah Subhanahu wa taala. Sedang mengpuak
2: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ
1: และจงดำเนินชีวิตและจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระซะกาตแต่แล้วพวกเจ้าก็บ่ายนอกจากจำนวนน้อยในหมู่พวกเจ้าเท่านั้นโดยพวกเจ้าเป็นผู้ถึงหลังให้

0: اضطررتم وأنتم تشهدون.
1: Itu semua ada keluarga.
2: Lah jong remlek deng kana di rau de au kaman sang ya ke puk jawa.
1: Itu punya
2: isa. Puk jawa jat tong mai lang leut kong puk jawa. Lah jat tong mai khap lai puk jawa eng ok jak mui ban kong puk jawa.แล้วพวกเจ้าก็ยอมรับโดยที่พวกเจ้าก็ยังยืนยัน
1: เป็น
0: เมื่อมาจุมฮา
1: เราไม่ต้องกลัวเราไม่เพื่อสักคนทุกริจูนทรีกันทุกริจูนทรีกันมิลคุมมิลดิวาริหิมทวารุนอัลัยฮิมบิลอิทมิวัลอุดวาتُكُمْ مُسَارَاتُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ

0: ริสุทธิ์และจะสอนคัมภีร์และข้อปฏิบัติให้แก่พวกเจ้าและจะสอนพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยรู้มาก่อน
1: ฟัซกุรูนีอัซกุรกุมวัชกุรูนีวะลาตัซกุรูน
0: ดังนั้นพวกเจ้าจงรำลึกถึงข้าเถิดข้าก็จะรำลึกถึงพวกเจ้าจงขอบคุณข้าเถิดและจงอย่าเนรคุณต่อข้าเลย
1: ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนุสตะอีน
2: เพื่อชาติและราชประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
3: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะที่เวลา 21:30 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเพลงจากทางสถานีค่ะ

นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันอานิลาเจ้แห่ทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาคสี่ในบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 756 กิโลเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนกันยายนพุทธศักราช 2569 ขึ้นข้าวข้ามเดือน 10 ปีมะเมียในความเหนื่อยในความท้อถอยของนักศึกษาบางทีก็อาจมีความไม่ดีอยู่ในตัวบอกว่าขี้เกียจเสียดีกว่าที่จะทำงานเราต้องเข้มแข็งต้องตั้งใจที่จะต่อสู้ศัตรูทั้งหลายทั้งภายนอกและภายในเพื่อที่จะให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเป็นนักศึกษาเพื่ออนาคตของตัวเพื่ออนาคตของบ้านเมืองพระราชดำรัสสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา 6 นาฬิกา 1 นาที จากนี้ไปท่านติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ภาคเหนือพระราชกิจคือโครงการหลวงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2512วัตถุประสงค์หลักคือเปลี่ยนอาชีพของชาวไทยภูเขาจากการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยซึ่งทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วไปเป็นการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จไปตามดอยสูงต่างๆเป็นร้อยๆครั้งบางครั้งทรงขับรถพระที่นั่งไปตั้งหลายชั่วโมงที่สูงและกันดารจนทางรถไปไม่ถึงก็เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์จากนั้นก็ทรงพระดำเนินไปตามดอยอีกหลายกิโลเมตรข้าพเจ้าขอเติมว่าข้าพเจ้าติดตามไปด้วยตลอดเวลาทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาอย่างใกล้ชิดโดยมีหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเป็นผู้ช่วยคนสำคัญขณะนี้โครงการหลวงประสบผลสำเร็จแล้วผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวงมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายประชาชนสามารถศึกษาโครงการพระราชดำริของภาคเหนือได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ โครงการพระราชดำริเริ่มในพ.ศ. 2516จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นสภาพพรุหลายแห่งซึ่งมีพื้นที่เป็นล้านล้านไร่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อให้เกิดปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวประชาชนทำการเกษตรได้ยากทรงทดลองใช้วิธีต่างๆในการปรับสภาพดินนอกเขตพรุทำให้ดินหายเปรี้ยวที่สำคัญวิธีการแกล้งดินนี่ทรงตั้งเองว่าทรงทำวิธีการแกล้งดินมันโดยเร่งให้ดินเปรี้ยวเร็วขึ้นอีกใช้วิธีทำให้น้ำท่วมและแห้งสลับกันไปหลังจากดินเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็ปรับปรุงดินโดยใช้น้ำจืดชะล้างบ้างใช้ปูนขาวบ้างดินก็ค่อยๆดีขึ้นจนชาวบ้านสามารถปลูกข้าวได้เพิ่มขึ้นจากไร่ละ5ถังเป็น50ถัง และสามารถปรับปรุงที่นาที่ถูกทิ้งร้างมา20ถึง30ปีให้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแสนไร่ศูนย์ศึกษาโครงการพระราชดำริที่สำคัญในภาคใต้คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยโบราณจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภาคใต้และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งต่อมามีปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมและน้ำเค็มชาวบ้านทำการเกษตรได้น้อยลงพ.ศ. 2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาสืบต่อมาโดยให้ดำเนินโครงการหลายโครงการอาทิขุดคลองระบายน้ำต่างๆสร้างประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมในหน้าฝนลงทะเลส่วนหน้าแล้งก็ช่วยกั้นน้ำทะเลไม่ให้รุกเข้ามาในแผ่นดินทำให้เดี๋ยวนี้น้ำไม่ท่วมตลาดอำเภอปากพนังแล้วจากที่แต่ก่อนน้ำท่วมแทบทุกปีและยังช่วยให้ชาวบ้านทำการเกษตรได้มากขึ้นเช่นทำนาทำสวนผลไม้ปลูกพืชผักต่างๆและทำนากุ้งคิดเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นประมาณ1ล้าน9แสนไร่บางที่เช่นที่อำเภอหัวไทรสามารถทำนาได้ถึงปีละ3ครั้ง

วัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งพัฒนากับช่วงเวลายามเช้า6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะอยู่เป็นเพื่อนการพูดคุยในส่วนของเรื่องราวข่าวต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันช่วงเช้าแบบนี้มีในส่วนของเรื่องราวข่าวสารต่างๆมากมายฝากคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ค่ะผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่จังหวัดนะที่ว่าจะคึกคักมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะวันนี้ก็จะมีการแข่งขันเรือก่อนแล้วเรือยอกองแล้วเรือโคจรสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569ณพระปราสาทเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราตำบลบางนาอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะและในส่วนของช่วงเช้าค่ะในวันนี้ก็จะมีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานค่ะจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าหรือว่าณตอนนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์นราธิวาสนั่นเองค่ะไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปียิมเขินท่าพญาสายนั่นเองในช่วงเช้าวันนี้ค่ะซึ่งสำหรับในส่วนการสัญจรบริเวณดังกล่าวค่ะก็อาจจะมีขบวนแห่อาจจะติดขัดกันบ้างถ้าใครที่หลีกเลี่ยงเส้นทางได้ค่ะก็สามารถจะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลาประมาณสัก8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสำหรับในส่วนของการแข่งขันเรือกองและเรือยอกองและเรือโคจรสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งก็เป็นหนึ่งในกองงานในงานของดีเมืองนราค่ะผู้ฟังซึ่งวันนี้ในการแข่งขันเรือก็เป็นอีกหนึ่งกองงานที่จะทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเป็นวันสุดท้ายค่ะก็เชิญชวนชาวจังหวัดนราธิวาสค่ะไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจสำหรับฝีภายกันด้วยสำหรับในส่วนของกองงานอื่นๆไม่ในส่วนขององค์งานลงกองว่ากองงานศิลปชีพและกองงานประจุนั้นก็สามารถจะไปชมได้จนถึงวันที่21กันยายนค่ะรวมไปถึงกิจกรรมบนเวทีค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบริเวณเวทีกลางในทุกๆค่ำคืนก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายด้วยเช่นเดียวกันและในค่ำคืนนี้ค่ะก็จะพบกับเตยวีระยาและวันพรุ่งนี้ก็คือวงพัทลุงนั่นเองค่ะในส่วนงานของดีเมืองนราก็เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่12กันยายนแล้วมู้ฟังจนถึงที่21กันยายนใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะใครยังไม่ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆซึ่งเป็นงานที่สืบสานประเพณีสำคัญสำคัญของจังหวัดนราธิวาสส่งเสริมอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาสรวมไปถึงเป็นงานใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นงานคงดีของจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งในแต่ละปีก็จะจัดทั้งหมด5กองงานนั่นเองค่ะแต่สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจรับการแข่งขันเรือก่อนแล้วเรือยกองและเรือโคจรสีชิงถ้วยพระราชทานพระที่นั่งประจำปีนี้ในรอบชิงชนะเลิศค่ะรวมไปถึงในวันนี้ก็จะมีขบวนแห่บุพชาเป็นขบวนเรือบุพชาติค่ะผู้ฟังนะก็ไปชมความสวยงามกันได้และทางด้านของสำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสก็ควบคุมในส่วนของการจราจรทางน้ำตั้งแต่วันที่17แล้วจนถึงวันนี้ค่ะผู้ฟังจนกระทั่งแข่งขันเสร็จในวันนี้นั่นเองก็ขอความร่วมมือกันด้วยในส่วนของเรื่องราวที่ฝากคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนกับผลงานเพลงนี้ฝากคุณผู้ฟังเข้ากับบรรยากาศการแข่งเรือในวันนี้

กับในส่วนของการแข่งขันเรือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะผู้ฟังแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคุชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในวันนี้ก็สำหรับในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะผู้ฟังในวันนี้ช่วงเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงในส่วนของการแข่งขันเรือในรอบชิงชนะเลิศได้รวมไปถึงในส่วนของริ้วขบวนแห่ทางน้ำค่ะผู้ฟังในวันนี้ซึ่งในส่วนของเรือบุพชาติ9ลำในวันนี้สวยงามมากๆค่ะผู้ฟังติดตามชมกันได้รวมไปถึงทางสถานีโทรทัศน์ MPT นั่นเองค่ะผู้ฟังก็ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันด้วยก็สำหรับในส่วนของจังหวัดราชวัฒน์ในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คึกคักกันมากๆก็ฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานมาเที่ยวในวันนี้ค่ะก็เตรียมในส่วนของความพร้อมว่าจะเป็นในส่วนของน้องๆในช่วงนี้เพราะว่าในวันแข่งขันเรือนั้นคนเยอะมากเลยทีเดียวนะกับการพัดลุงจากผู้ปกครองนั้นก็ต้องบอกว่าต้องมีเยอะเลยทีเดียวนะก็ฝากด้วยกันแล้วกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยในช่วงหน้าช่วงนี้อีกหนึ่งงานเพลงนี้ฝากคุณผู้ฟังกันก่อนเชิญเที่ยวเมืองนราธิวาสค่ะ

กับงานเพลงที่ฝากผู้ฟังค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อในส่วนของเรื่องราวข่าวจากเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสวัสดิการสังคมค่ะเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและได้งานตรวจสอบคุณสมบัติแล้วและประกาศรายชื่อสำหรับรายชื่อที่ประกาศก็คือประจำเดือนสิงหาคม2569ครั้งที่2จำนวน11รายจะประกาศเป็นระยะเวลา15วันหากไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่าผู้มีบัญชีผู้มีบัญชีแนบท้ายประกาศค่ะก็จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไว้ติดต่อที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะเทศบาลเมืองที่ว่าก็แจ้งไปยังผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีค่ะให้ยืนยันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ270และ2571ค่ะสำหรับผู้ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2570และ71นั่นเองค่ะผู้ฝังก็สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็คือเกิดในปี2509ค่ะก็ให้ติดต่อณเทศบาลเมืองนราธิวาสด้วยสำนักเรากาชาดจังหวัดนราธิวาสค่ะออกรับบริจาคโลหิตตามโครงการให้เลื่อนให้ได้ให้เลยประจำปีประจำเดือนกันยายนในวันที่22กันยายนค่ะ9นาฬิกาอำเภอระแงะณหอประชุมอำเภอระแงะและ24กันยายน9นาฬิกาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ณหอประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ค่ะก็ไปร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้กันได้และในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีค่ะก็ประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรในเรื่องของการระบาดของศัตรูพืชในช่วงนี้ก็จะมีโรคถลายเน่าปาล์มน้ำมันโรคการระบาดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนโรคปลูกพริกครับเกษตรกรผู้ปลูกพริกก็จะต้องเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไฟพริกและโรคผลเน่าในหลงกล่องค่ะสำหรับเกษตรกรที่มีปัญหาดังกล่าวก็สามารถที่จะขอคำปรึกษาจากเกษตรกรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดได้ค่ะก็ฝากกันด้วยในส่วนของเรื่องราวค่ะที่ฝากคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันกับเรื่องราวอื่นๆในช่วงหน้ากับงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังค่ะ

กับงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้มาพูดคุยสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวจากมูลนิธิองค์พระจุลคามรามเทพนราธิวาสค่ะซึ่งตั้งอยู่ถนนนรสุขอนุสรณ์ตำบลบางหน้าอำเภอเมืองอธิวาสยื้องๆกับโรงเรียนเทศบาล5นั่นเองค่ะซึ่งเขาจะจัดงานประจำปีณวิหารองค์พระจุลคามรามเทพนราธิวาสค่ะ23กันยายนถึง28กันยายนค่ะ23กันยายนนั้นจะมีการสวดชัยมงคลคาถาและถวายสังฆทานและมีรำบวงสรวงค่ะก็จะเป็นระบำศรีวิชัยจากเยาวชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไป24กันยายนก็จะมีพิธีบวงสรวงในช่วงเช้า 9:00 นและมีพิธีรำบวงสรวงด้วยและเวลาช่วงเย็นค่ะ 19:00 ก็จะมีพิธีครอบเศียรครู25กันยายนค่ะ 19:00 จะมีพิธีสวดผ่านยักษ์ใหญ่26กันยายน 19:00 พิธีสวดบูชาเทวดานพเคราะห์27กันยายนและ28กันยายนค่ะก็จะมีมโนราให้ได้ชมค่ะ27นั้นการแสดงมโนราของคณะเฉลิมชัยมนวิเชียรจากจังหวัดพัทลุงและ28ก็จะเป็นมโนราคณะสุวิทย์หอมกลิ่นสงวนศิลป์จังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกันค่ะก็สำหรับในส่วนของ23ถึง28กันยายนกับงานประจำปีมูลนิธิองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสค่ะก็จุดจดกันด้วยมีส่วนของเรื่องราวข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้พร้อมกับเวลาของรายการเช้านี้ค่ะลาคุณผู้ฟังไปด้วยผลงานเพลงจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6:00 นจนถึง 7:00 นกันเหมือนเดิมสำหรับเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชน
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามระหว่าง2ฝ่ายปะทุขึ้นอีกครั้งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันแล้วอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ในช่วงสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อพบปะให้กำลังใจและมอบโอวาทแก่นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเช่นเกมครั้งที่20จากนั้นวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการับฟังการบรรยายสรุปกำหนดการเข้าร่วมการประชุมจากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กวันที่22กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่ง